มยังอยู่ในประเทศจีนซึ่งผมก็เดินทางในประเทศจีนมาเกือบ3เดือนแล้วผมมองว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งผมเองในอดีตผมนั้นไปประเทศจีนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อปี1980ผมไปจีนครั้งแรกจีนตอนนั้นยากจนมากเหลือเกินและถนนหนทางหรืออะไรทุกอย่างในประเทศจีนก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ที่ผมไปประเทศจีนหลังจาก40กว่าปีให้

0: หลังจีนเปลี่ยนยังหน้ามือกับหลังมือโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางตั้งแต่ตอนใต้สุดของจีนผมเดินทางไปถึงตอนเหนือโดยค่อยๆเดินทางผ่านไปทุกเมืองทุกแห่งทุกหนและการที่เราเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตลอดทางนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจของจีนล่ะครับเราก็คงต้องพูดกันล่ะครับว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนนั้นโตเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยออกมาก็ 8% กว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้จีนนั้นมีเงินและการที่จีนมีเงินจีนก็ได้มีการปรับปรุงตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลด้วยการที่เมื่อมีเศรษฐกิจดีจีนก็สร้างถนนหนทางสะพานอุโมงค์สารพัดอย่างสร้างแบบเต็มที่เพราะจีนมีเงินแล้วนั่นก็ทำให้เศรษฐกิจของจีนก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งพัฒนานะทุกอย่างเร็วขึ้นเข้าไปอีกวันนี้เราคงจะเห็นได้ละครับว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจจีนที่พัฒนาได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้จากการเดินทางครั้งนี้ก็คือการเรียกว่าดูแลสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สีเขียวและก็ความปลอดภัยวันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าถนนที่ผมนั่งรถไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งไปถึงทางภาคเหนือของจีนสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเรียกว่าไม่มีที่ว่างตรงไหนที่จะเห็นว่าจะทิ้งว่างเปล่าไว้เลยซึ่งต่างกันกับประเทศไทยเราถนนบางนาตราดเราเวลาวิ่งไปก็จะมีที่ว่างไม่ทำอะไรเลยซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าการกักเก็งกำไรของที่ดินนั้นวันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้การที่เราจะใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์อย่างประเทศจีนก็ไม่มีวันนี้เราคงมีคำถามมาแหละครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนทำได้อย่างที่ว่าซึ่งเราก็มองว่าประเทศจีนเขามีเป้าหมายและนโยบายที่เรียกว่ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจะพัฒนาประเทศแล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องเราคงจะเห็นแล้วครับว่าวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมผมมองว่าประเทศจีนนั้นถ้าวันนี้เขายังดำเนินการอันนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเคยคุยกับคนจีนละครับว่าประเทศจีนให้อีกเวลา10ปีข้างหน้าผมคิดว่าประเทศจีนทั้งประเทศก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติและอีก20กว่าปีเป็นต้นไปนั้นผมว่าประเทศจีนทั้งประเทศเลยน่าจะอยู่ในป่าดงดิบถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนโยบายของประเทศผู้นำที่มองเห็นว่าถ้าเขาจะพัฒนาประเทศด้วยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันไปวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าพื้นที่สีเขียวของทั้งประเทศวันนี้กลายเป็นนโยบายหลักและที่สำคัญในทะเลทรายที่จีนมีเขาก็เอาต้นไม้ไปปลูกและเมื่อปลูกต้นไม้ขึ้นเขาก็ทำไอโซล่าฟาร์มแผงไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในทะเลทรายโกบีกันเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้ไฟฟ้าที่อยู่ในทะเลทรายโกบีนั้นเหลือเฟือจนกระทั่งเขาต้องเอาไปทำทางด้านไฮโดรเจนซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้จีนถือว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเรื่องเสถียรภาพของสังคมประเทศจีนวันนี้ขกชิงวิ่งราวฆาตกรหรือยาเสพติดหรือพวกเกี่ยวกับผิดตามกฎหมายของทางด้านออนไลน์เขาแทบจะไม่มีเลยนั่นก็คือความสำเร็จของประเทศจีนที่ผมเพิ่งไปเยือนมาเวลา3เดือนนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวโดยได้หาทางออกร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: หลังทางการมาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ประกอบด้วยกุ้งลายกุ้งขาวกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามและกุ้งแชบ๊วยจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไทยมีปริมาณการส่งออกกุ้งไปยังตลาดมาเลเซียถึงกว่า 10,000 ตันต่อปีโดยรัฐบาลได้ตระหนักและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วนการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศการแสวงหาตลาดใหม่และแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างไทยและมาเลเซียส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลังคำหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการหาทางออกในการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือของฝ่ายไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียยังคงติดภารกิจอยู่ส่งผลให้ยังไม่สามารถกำหนดวันในการหารือร่วมกันของรัฐมนตรีทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการได้เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเสร็จสิ้นภารกิจต่างประเทศแล้วจะกำหนดวันหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เกษตรกรทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่เกิดอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็น
8: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยได้หารือกับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียเดือนหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังได้แสดงท่าทีที่อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะเห็นทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของทั้งไทยและมาเลเซียได้ในเร็วๆนี
8: ้เป็นอย่างนั้นผมกำลังได้คุยกับท่านรองนายกท่านศรีศักดิ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศผมกำลังทำข้อมูลทั้งหมดให้แล้วก็ท่านคงจะทำให้ท่านนายกของเราแล้วก็จะส่งไปประสานไปที่นายกมาเลเซียเพราะว่าเมื่อเป็นทางนายกมาเลเซียเป็นท่านเองเป็นคนบอกว่าอยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปลนกันทั้งสองฝ่ายคงไม่ทอดไปถึง2เดือน3เดือนแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะเดือนหน้านี้ท่านนายกอนุทินเองเขาจะไปพบกับท่านนายกมาเลยอยู่แล้วเพราะผมอยากจะทำทั้งหมดให้มันจบก่อนที่ไปถึงนั่นก็ไปเรื่องของเซ็นความสัญญาความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมไปลักษณะนั้นมากกว่าครับ
7: แม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วโดยกระทรวงเกษตร พร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้อย่างถาวรส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตชาวนันท์มาลีรายงาน
6: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีเมื่อโครงการสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นสามารถผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนติด1ใน7พื้นที่ต้นแบบระดับประเทศภายใต้โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงเตรียมปักหมุดพลิกฟื้นลานสนามชัยให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งเสียงเพลงและเศรษฐกิจชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
9: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดเทศกาลระดับประเทศสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมไทยสู่สากลเช่นผลักดันวงการดนตรีสู่เทศกาลระดับโลกบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ซึ่งเมื่อเปิดเวทีใหญ่ประกวดไอเดียสุดเข้มข้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า15ทีมล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็น1ใน7พื้นที่ที่ได้รับโอกาสขับเคลื่อนโครงการต่อในระดับปฏิบัติจริงสมหญิงศรีประจันในนามคณะทำงานของสุพรรณบุรีเล่าว่าการที่ได้รับโอกาสทำโครงการในครั้งนี้ทีมงานคิดถึงเรื่องของเสียงธรรมชาติเสียงนกแต่กรรมการบอกว่าในเมื่อสุพรรณบุรีมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ชูเรื่องนี้วันนั้นเราก็เลยได้โอกาสด้นสดร้องเพลงพื้นบ้านให้กรรมการฟังตรงนั้นเลยซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราชนะใจกรรมการ
10: เดี๋ยวที่สนามชัยก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักแต่เป็นเรื่องของพื้นที่แห่งเสียงเนี่ยค่ะเราก็คงหนีไม่พ้นของการมีกิจกรรมทางดนตรีแต่เดิมเนี่ยนะคะทางทีมเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงของธรรมชาติพวกพี่ๆกรรมการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อสุพรรณบุรีมันมีรากฐานเป็นเพียงพื้นบ้านทำไมไม่อู้เรื่องนี้วันนั้นก็เลยได้มีโอกาส
9: โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงณโบราณสถานวัดสนามชัยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่โจทย์สำคัญที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้าง

0: แล้วมันจะเกิดเศรษฐกิจเอง
1: อย่างไรก็ตามทีมงานคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมเนรมิตพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเติบโตจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงพื้นที่โบราณสถานวัดสนามชัยแต่จะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรายรอบทั้งร้านอาหารโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแบบองค์รวมต้องมาร่วมติดตามและส่งแรงใจให้เสียงเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยกันเฉลียวอินยิ้มสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเชิญชวนสัมผัสความสวยงามของผืนผ้าด้วยลายเส้นเงินเส้นทองหัตถศิลป์ดิ้นโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์พลิกโฉมงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกหลายคนนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์คืออาหารมวยไทยแต่ที่จังหวัดระนองหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนคือหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากวัฒนธรรมโบราณกันหรือบ้าบ๋าย่าหยาก่อนพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองระนองผ่านเครื่องประดับอันวิจิตรงดงามความโดดเด่นของหัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนองคือการนำเทคนิคการพันดิ้นแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับวัสดุอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งไข่มุกอันดามันแร่ดิบุกปีกแมลงทับและผ้าไหมทอมือสร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดปิ่นปักผมต่างหูสร้อยคอที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันพร้อมสะท้อนเรื่องราวนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนระนอง
4: ปิยนัทอิสระสงครามประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองงานแขนงนี้ค่ะในอดีตมีการถ่ายทอดในชนชั้นสูงของชาวจังหวัดระนองซึ่งตระกูลที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีฝีมือมีชื่อเสียงของในจังหวัดระนองก็คือตระกูลสตรีชาวณระนองเป็นกลุ่มสตรีที่ทำงานหัตถกรรมแขนงนี้นะคะได้ออกมาสวยงามวิจิตรพิสดารมากจากการให้ข้อมูลของลูกหลานของท่านพญาลักษดานุประดิษฐ์นะคะท่านคอซินบี้ก็ยังมีการให้ข้อมูลว่างานแขนงนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ทางฝั่งของตระกูลณระนองทางฝั่งปีนัง
3: ตลอดกว่า14ปีที่ผ่านมากลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองอาจเริ่มต้นจากเส้นดินเล็กๆที่ถักทอด้วยความประณีตแต่สิ่งที่ถักทอควบคู่กันมาตลอดหลายปีคือหัวใจของผู้คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ภูมิปัญญาของบ้านเกิดเลือนหายบางครั้งความดีอาจไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในความเงียบเพราะเรื่องราวที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนควรได้รับการบันทึกและส่งต่อให้รุ่นหลังได้รับรู้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงพลังของวัฒนธรรมแต่คือพลังของผู้คนผู้คนธรรมดาที่ทำสิ่งไม่ธรรมดาด้วยหัวใจที่รักบ้านเกิดและนั่นคือความงดงามของจังหวัดระนองที่พร้อมก้าวไกลสู่สายตาของโลกอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่การพัฒนาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างงดงามและกำลังก้าวสู่การยอมรับในระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังกลายเป็นหนึ่งในพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่ากรือโต๊ะมีต้นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดตราธิวาสสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีชีวิตของชุมชนไทยมุสลิมโดยเฉพาะ

0: เพราะในอำเภอสุไหงปาดีแหวงและสุไหงโกลกที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การแสดงไว้อย่างเข้มแข็งทั้งลีลาท่าทางจังหวะดนตรีและบรรยากาศแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนายสมมาตรเทพพรมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราธิวาสให้ข้อมูลว่าความโดดเด่นของกรือโต๊ะไม่ได้อยู่เพียงความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จนในปี2556ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของกรือโต๊ะเกิดจากวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ใช้เวลาว่างสร้างความสนุกสนานและคลายเหงาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านอย่างไม้ไผ่ที่เรียกว่าเดาหรือใบและกาบมะพร้าวใช้ตีประชันเสียงเกิดเป็นการละเล่นที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาก
1: รือโต๊ะนะครับก็เป็นหนึ่งในการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาสมีความสำคัญในส่วนของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการศิลปะการแสดงกรือโต๊ะนี่ก็ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีกรือโต๊ะที่มีชื่อเสียงโต๊ะคณะสีกุนิงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซียในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการพัฒนาจากกรือโต๊ะนะครับที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นในส่วนของฝากของที่ระลึกก็จะเป็นขนาดเล็กขนาดแบบจำลองนะครับเพื่อใช้ในเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้ครับผม
0: จากการละเล่นพื้นบ้านที่เรียบง่ายกรือโต๊ะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการใช้ไม้ไผ่มาสู่การใช้กะลามะพร้าวและไม้เนื้อแข็งขุดเป็นหลุมเพื่อให้เสียงดังชัดเจนและทนทานมากขึ้นพร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบและกติกาการเล่นอย่างเป็นระบบจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างปัจจุบันกรือโต๊ะไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้และเชื่อมความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราธิวาสเดินหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการแสดงในงานเทศกาลสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้และสืบสานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพื่อขยายการรับรู้สู่ระดับประเทศและนานาชาติทั้งนี้กรือโต๊ะไม่ใช่เพียงการละเล่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทยที่พร้อมประกาศศักยภาพสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เมื่อในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกข์ภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆ สุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระกติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563

มชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการปาฐกถาธรรมก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้อาตมภาพก็ขอน้อมนำข้อคิดธรรมะในเรื่องที่ว่าอยู่อย่างมีความหวังมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็สำหรับข้อคิดธรรมะที่เรียกว่าอยู่อย่างมีความหวังนี้เป็นสิ่งที่อยากจะน้อมนำมาเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยมเพราะชีวิตคนเรานั้นถ้าหากว่าขาดความหวังคนเราก็ไม่รู้จะทุ่มเททำอะไรไปเพื่อใครเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตฉะนั้นถ้าหากว่าคนเรานั้นมีความหวังในใจเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละต่อสู้ฝ่าฟันอดทนเข้มแข็งเพียรพยายามที่จะทำหน้าที่ของตนหรือสิ่งที่ตนตั้งใจกระทำนั้นให้สำเร็จลุล่วงประสบผลสำเร็จให้ได้ด้วยความหวังเหมือนกับญาติโยมบางท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังทางด้านการเสี่ยงโชคเนี่ยโยมวันที่หนึ่งก็ดีวันที่16ก็ดีเนี่ยญาติโยมผู้มีความหวังในฐานะนักเสี่ยงโชคเราก็หวังกันว่าเอองวดนี้เราก็อาจจะได้รางวัลกับเขาบ้างนะแม้ว่าจะได้รางวัลมากน้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละจะขาดทุนหรือกำไรก็ไม่รู้ก็ดีใจโยมนะถึงแม้ว่าลึกๆเราจะรู้ว่าแหมมันขาดทุนนะลงทุนไปตั้งหลายพันได้ไม่กี่ร้อยเนี่ยแต่ก็ยังชื่อว่าแม่ได้โชคกับเขานะดีใจได้เฮเหมือนกันนะแต่เรื่องของขาดทุนนั้นเก็บไว้ในใจอันนี้ก็เรียกว่าความหวังเล็กๆโยมชีวิตอยู่ด้วยความหวังคราวนี้ไม่สมหวังคราวหน้าก็หวังใหม่นะก็ว่ากันไปตามประสาของนักเสี่ยงโชคแต่ในมุมของพุทธศาสนานั้นญาติโยมสาธุชนความหวังในทางพุทธศาสนาคือเป้าหมายของชีวิตที่เราวางไว้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าอธิษฐานธรรมหรืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้บำเพ็ญถึง4 อสงไขยแสนมหากัปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ความหวังที่มหาบุรุษได้ตั้งไว้คืออะไรก็คือพระโพธิญาณ การที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพาคนให้พ้นจากทุกข์เมื่อเห็นผู้คนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนั้นประสบแต่ความทุกข์ก็ทรงเมตตาสงสารจึงประสงค์ที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รับภาระอันยิ่งใหญ่ที่น้อยคนหรือแทบจะไม่มีที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่นี้พระองค์ก็เลือกว่าพระองค์ขอทำหน้าที่นี้เพื่อที่จะให้สำเร็จพระโพธิญาณฉะนั้นเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะให้สำเร็จมรรคผลบรรลุพระโพธิญาณให้ได้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดสั่งสอนบอกกล่าวถึงวิธีที่ผู้คนจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เพื่อคลายทุกข์เพื่อให้พ้นจากทุกข์ได้เข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างสมบูรณ์ก็คือมรรคผลนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานอีกฉะนั้นเป้าหมายเหล่านี้ญาติโยมได้ทรงวางไว้กำหนดไว้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทุกสิ่งเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นฉะนั้นท่านจึงได้บำเพ็ญบารมี10ทัศหรือบารมี30ทัศอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสียสละในการที่จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นต้องเป็นผู้เสียสละถึง3ขั้นตอนถึง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เสียสละทรัพย์สินภายนอกขั้นตอนที่2เสียสละทรัพย์สินอันเป็นที่รักใกล้ตัวขั้นตอนที่3เสียสละเลือดเนื้อและอวัยวะอันเป็นของรักของหวงที่สุดนี่3ขั้นตอนนี้เป็นการเสียสละเพื่อชนหมู่มากเพื่อผู้คนเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตัดอุปทานข้อยึดมั่นหวงแหนผูกพันทั้งหลายเพื่อให้พบกับอิสระเสรีภาพที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเมื่อทำได้แล้วจึงจะนำวิธีเหล่านี้ไปบอกกล่าวแก่มนุษย์โลกทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็มาตรัสสอนอันเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมก็จะเห็นได้ว่าหลักที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนแก่มนุษย์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานี้เริ่มต้นจากความคิดสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องความคิดเห็นที่ถูกต้องก็หมายถึงว่าความคิดที่คนเรานั้นจะพ้นจากทุกข์มีวิธีที่สามารถจะพ้นได้นี่เรียกว่าความคิดเห็นที่ถูกต้อง มื่อเราพบว่าหรือเราคิดนะคิดว่าเรามีวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นสัมมาสังกัปปะเราก็มาดำริคือตั้งใจว่าเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เรานั้นประสบผลสำเร็จให้ได้สัมมาทิฏฐิสังสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจากนั้นการศึกษาของเราเนี่ยวาจาก็คือการศึกษาเรียนรู้เพราะสมัยก่อนเขาใช้คำพูดสอนกันด้วยปากต่อปากไม่มีตำราข้อเขียนเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเรียนรู้อะไรก็ต้องพูดต้องถามเขาจึงมีหลักของนักปราชญ์เอาไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตก็ทั้งโสปันดิโตภเวก็หมายถึงว่าสุจิปุริปัญญาเกิดจากสุตตามยปัญญาการฟังจินตามยปัญญาการคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการกระทำหรือทดลองเพราะฉะนั้นสุก็คือสุตตะการฟังจิตก็คือจิตตะการคิดปุก็คือปุจฉาการถามลิก็คือลิขิตการเขียนการบันทึกดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหัวใจนักปราชญ์นั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรานั้นมีสัมมาวาจารู้จักถามเพื่อให้ได้ความรู้ก็จึงเป็นสัมมาวาจาอย่าไปถามในสิ่งที่มันได้สาระประโยชน์การพูดการสื่อสารก็จริงถ้าเราไปพูดไปสื่อสารที่ไร้ประโยชน์มันเกิดโทษเดี๋ยวก็ทัวลงพอดีโยมเพราะฉะนั้นก็เพราะอะไรล่ะเพราะเราสื่อสารในสิ่งที่เป็นโทษดังนั้นก็ถ้าใช้เป็นสัมมาวาจาก็ได้ความรู้โยมเพื่อมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความพ้นทุกข์นักปราชญ์ท่านก็จะสื่อสารสนทนาเพื่อให้เกิดปัญญาจากคำพูดคำถามสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะการลงมือกระทำโยมเมื่อได้ความรู้แล้วไม่ใช่ว่าเชื่อเลยไม่คิดพิจารณาไม่ทดสอบทดลองในทางพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นต้องพิจารณาทดลองดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเมื่อทดลองแล้วเรามั่นใจแล้วก็ทำจริงๆเพราะทุกอย่างมันต้องมีลองผิดลองถูกโยมไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปเหมือนปากกระป๋องนะเปิดขึ้นมาก็ทานได้ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีลองผิดลองถูกโยมเพื่อให้มั่นใจนะเพื่อให้มั่นใจสัมมากัมมันตะก็เช่นกันไม่ว่าอาชีพหน้าที่การงานอะไรเนี่ยมันไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดมันจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆก็เรียกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยตนเองถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะว่าอาจจะอาศัยแต่ก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวนั่นมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะคือต้องลงมือกระทำด้วยตนเองถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็หมายถึงว่าการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องปราศจากโทษคือบาปอกุศล ไม่เข้าไปหมกมุ่นไม่เข้าไปแปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลเหล่านั้นเพราะก็จะทำให้เรานั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกประสบทุกข์อีกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราละสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะพบกับทางที่เป็นอิสระจากการถูกกดขี่ครอบงำโดยกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือมีความเพียรพยายามอย่างถูกต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษแม้จะเจออุปสรรคปัญหาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นนอกจากนั้นก็จากสัมมาวายามะก็สัมมาสติก็คือมีสติสัมปชัญญะประคองตนอยู่เสมออยู่กับการทำงานของปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ถูกอดีตมาหลอกหลอนไม่ถูกอนาคตมาบั่นทอนขวัญและกำลังใจซึ่งอนาคตที่เราหวาดกลัวอาจจะทำให้ขวัญกำลังใจของเรานั้นท้อแท้สิ้นหวังแต่สามารถสร้างความหวังคือเป้าหมายให้มั่นคงหนักแน่นด้วยสติสัมปชัญญะของตนว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายของตนสำเร็จแม้จะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามจะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวจากสัมมาสติก็เป็นสัมมาสมาธิความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นเด็ดเดี่ยวนั้นนี่ซึ่งบางครั้งถ้าเราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยญาติโยมมักจะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยเพราะอุปสรรคปัญหามักจะทำให้ความตั้งใจของเรานั้นหวั่นไหวแล้วก็ที่สุดเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหาอย่างหนักหน่วงเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจก็มักจะเลิกล้มความตั้งใจเหล่านั้นเสียก็ทำให้ความปรารถนาตั้งใจมั่นไว้ในเบื้องต้นนั้นล้มเหลวไปเขาก็เรียกว่าคนล้มยอมนะคนล้มโบราณท่านจึงบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเพราะคนที่ล้มนั้นอาจจะลุกขึ้นมาทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคตเพราะนั้นการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวันหนึ่งถ้าหากว่าเขามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมาได้แล้วเราล่ะจะสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราล้มก็ต้องรู้จักลุกเพราะการล้มเมื่อเรารู้จักลุกก็จะทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงจากประสบการณ์เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่สำคัญก็คือล้มแล้วไม่กล้าลุกนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นไปไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่สามารถที่จะขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราที่ยอมแพ้ไม่สู้นั่นแหละทำให้เรานั้นไม่สามารถประสบผลสำเร็จ ดังนั้นเราท่านทั้งหลายในทางพุทธศาสนาจึงได้ให้หลักธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่อย่างมีความหวังก็คือตั้งความหวังของเราไว้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่เพื่อญาติพี่น้องลูกหลานหรือเพื่อตนเองในทางที่ดีที่ถูกต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็สามารถตั้งความหวังของตนเองเอาไว้ได้จากนั้นก็ใช้หลักของพระธรรม5ประการก็คือศรัทธา1 นี่แหละศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำได้พัฒนาได้เมื่อศรัทธาแล้วต้องมีวิริยะในวิริยะคือความภาคเพียรพยายามเหล่านี้จะต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยความมุมานะขยันหมั่นเพียรพยายามทุกอย่างถ้าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่โยมเพราะว่าเส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นนี่มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวมันมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางเลี่ยงทางหลบนะทางลัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ได้ทางใดทางหนึ่งต้องมีความอดทนอดกลั้นอย่างมากในความขยันหมั่นเพียรเหล่านั้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ศรัทธาวิริยะแล้วก็ต้องมีสติสติต้องมั่นคงเพราะบางทีอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราเนี่ยทำให้เราใจของเรานั้นหวั่นไหวท้อแท้ฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเราต้องมั่นคงอย่าลืมเป้าหมายเดิมของตนความยืนหยัดในการที่จะทำอะไรสำเร็จให้เกิดขึ้นเราต้องมั่นคงนี่คือสติเมื่อมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เอาใจใส่โดยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยอิทธิบาทธรรมที่จะนำมาประกอบเรามีฉันทะความยินดีพอใจที่จะทำจากจุดเริ่มต้นของเราความเพียรพยายามเราก็ทำมาดีแล้วจิตตะเราเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจครบถ้วนทุกสิ่งหรือยังถ้ามันไม่ครบถ้วนทุกสิ่งแล้วก็ใส่ใจให้มากขึ้นกว่าเดิมฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทบทวนไตรตรองให้รอบคอบนี่เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่จะเสริมให้ความหวังของเรานั้นสำเร็จจากศรัทธาความเชื่อมั่นมีแล้วมีความเพียรแล้วมีวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็มีแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจอีกส่วนคือปัญญาญาติโยมปัญญาที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสิ่งที่เราคิดเราจะทำได้ไหมมันจะเป็นความคิดที่นำไปสู่การกระทำได้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันปัญญาที่จะยอมรับเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นแต่ข้อผิดพลาดเพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จให้ได้และถ้าหากว่าในยามที่เราท้อแท้สิ้นหวังให้นึกถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันชาดกที่เป็นพุทธชาดกนั้น500พระชาติเยอะแยะมากมายหรือในเรื่องมหากาพย์พระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายพระองค์ต่อสู้ กับสิ่งที่พระองค์นั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณแม้จะถูกกล่าวหาว่าร้ายพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงไม่ยอมแพ้พยายามที่จะยืนหยัดยึดมั่นในความดีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่กล่าวโทษกล่าวร้ายไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อใครจนในที่สุดพระองค์ก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วก็กลับมาครองราชย์จนพระองค์นั้นได้บำเพ็ญมหาทานบารมีจนสำเร็จประโยชน์พระชาติต่อไปจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความเด็ดเดียวแน่วแน่มั่นคงนี่คือความหวังที่หวังได้ญาติโยมท่านสาธุชนจึงได้นำมาฝากเป็นข้อคิดว่าชีวิตอยู่ยังมีความหวังไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติโยมในช่วงนี้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนให้ก้าวต่อไปเอาละในท้ายที่สุดนี้ก็ขอบุญกุศลบารมีแห่งพระพุทธเจ้าประทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลญาติโยมได้มีความหวังที่ประสบผลสำเร็จแม้จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้มีกำลังอุดหนุนส่งเสริมให้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาของตนอย่างมั่นคงเข้มแข็งและขอจงมีความสุขสมหวังแค็งแกร่งปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างมีความหวังโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรายการคุณของแผ่นดินซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนนามพระทัยแห่งพระเมตตามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากท่านผู้ฟังที่เคารพครับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเรานั้นมีมากมายหลายประเภทด้วยกันนะครับและสร้างความเสียหายแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปโดยสร้างความสูญเสียและความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินรวมไปถึงร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างผมขอย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2538ครับซึ่งในครั้งนั้นกรุงเทพมหานครเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงได้ออกปฏิบัติภารกิจรับน้ำใจจากผู้ประสบภัยและเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งเป็นผลมาจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงในครั้งนั้นทำให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นการก่อกำเนิดโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อนจะกลายเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งปัจจุบันดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายสืบสานพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกับทางรายการว่าม
2: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก่อกำเนิดเกิดเป็นนิติบุคคลเป็นมูลนิธิขึ้น30ปีที่แล้วพอดีเมื่อ30ปีที่แล้ว2538อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย2538ท่วมทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ว่านั้นกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าในเมืองและถนนต่างๆก็ยังน้ำเจิ่งนองเป็นช่วงที่แถบถนนจรัญสนิทวงศ์ก็ดีแถบพระนครก็ดีถ้าใกล้แม่น้ำเป็นอันว่าต้องมีแนวกระสอบทรายแนวกระสอบทรายนี้เองที่เป็นตัวก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหมู่ราษฎรด้วยกันเพราะจะมีกลุ่มชุมชนที่อยู่ในแนวกั้นน้ำแปลว่าแห้งถ้านอกแนวกั้นน้ำแปลว่าเปียกไม่ได้เฉลี่ยกันเป็นการกันแบบเด็ดขาดราษฎรจึงทะเลาะวิวาทกันอยู่เนืองๆเพราะกลุ่มที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาเขามองเข้ามาแค่ห่างไปเพียงหลังคาเดียวทุกคนอยู่กันอย่างเหมือนปกติไปทำงานได้เหมือนปกติกลับเข้าบ้านตามเวลาปกติเปิดร้านขายของของตัวได้เหมือนปกติแต่ถ้าเป็นพอก้าวข้ามกำแพงนั้นมาก้าวข้ามแนวกระสอบทรายนั้นมา น้ำก็ท่วมกันถึงเอวกันหมดเป็นอย่างน้อยใช้ชีวิตยากลำบากมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณเวลานั้นจึงทรงมีรับสั่งให้เจ้านายต่างๆเสด็จออกไปเยี่ยมประชาชนไปส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์พระเจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศณเวลานั้นก็ออกมาพบกับประชาชนทรงนำพระธิดาของท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ภาที่พวกเรารู้จักออกมาด้วยซึ่งก็เหมือนทุกครั้งทุกแนวพระองค์เจ้าสมสวลีก็จะออกงานพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสมอในที่แห่งนั้นท่านเสด็จไปที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งธนบุรีพอชาวบ้านรู้ว่าเจ้านายจะเสด็จมาเขาก็ต่างตั้งอกตั้งใจรอรับเสด็จกันท่านเล่าว่าเมื่อท่านเสด็จเข้าไปในซอยจรัญสนิทวงศ์แล้วท่านก็เริ่มประทานสิ่งของที่ท่านเตรียมมาเพื่อจะมามอบให้เป็นการบรรเทาทุกข์บ้างก็รับในขณะที่เขายืนอยู่บนที่แห้งบ้างก็รับในขณะที่ท่านต้องทรงลงเรือออกไปมอบให้แก่คนที่น้ำถึงเอวอยู่เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นไม่เพียงแต่ยังไม่ได้รับแต่เขายื่นธนบัตร20บาทเปียกๆเข้ามาใส่พระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านจึงรับสั่งถามกลับไปว่าน้ำท่วมทุกคนลำบากทำไมถึงเอาเงินมาให้ไม่เก็บไว้ใช้เองเล่าสุภาพสตรีใบกลางคนท่านนั้นบอกว่าเห็นเจ้านายมาช่วยประชาชนจึงอยากสนับสนุนให้เจ้านายได้ออกไปช่วยประชาชนคนอื่นๆให้ได้มากๆท่านจึงทรงรับธนบัตรนั้นใส่พระกระเป๋าเอาไว้กลับมากราบบังคมทูลรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าเกิดอะไรขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับฟังแล้วทรงมีพระดำรัสตอบว่าในเมื่อเกิดความศรัทธากันแล้วอย่างนี้ก็จงไปคิดดูเถอะว่าจะทำให้เป็นโครงสร้างอย่างไรพระดำรัสนั้นจึงนำมาซึ่งการพยายามคิดว่าเอ๊แล้วจะมีองค์กรอะไรขึ้นมาให้เป็นโครงสร้างก็ได้ข้อยุติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากถูกจดทะเบียนขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยยื่นจดสำเร็จในปี2543เพราะฉะนั้นจากปี38 39 40 41 42 43ใช้เวลาประมาณ5ปีจึงมีนิติบุคคลชื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเกิดขึ้นแม้เพียงมีพระดำริจะให้มีมูลนิธิก็แปลว่าพระราชปณิธานนั้นแน่วแน่แล้วว่าจะให้มีองค์กรดังนั้นพวกเราที่เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรขอน้อมถวายรับที่จะเข้าไปเป็นทำหน้าที่เป็นกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยความตั้งใจเต็มที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดีซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจเสมอตั้งแต่วันแรก9ปีเศษที่แล้วจนถึงวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานถวายรับใช้และงานที่ทรงให้ใช้งานล้วนเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินลดความทุกข์ยากของพี่น้องราษฎรและศึกษาเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติฝนฟ้าน้ำไหลที่สูงที่ต่ำมองได้เห็นถึงผู้พิการมองเห็นถึงผู้สูงอายุมองถึงผู้ติดเตียงมองถึงคนที่เขาหลบไม่ได้หรือความทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูอาชีพของผู้คนหลังน้ำท่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะพระองค์ท่านไปใช้เวลาในการศึกษาในต่างประเทศจนกระทั่งจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายเคยไปเป็นเอกอัครทูตไทยที่ต่างประเทศจึงได้ทรงเห็นเทคโนโลยีดีๆแล้วก็ทรงนำเรื่องสถานีโทรมาศเข้ามาในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งพระองค์ทรงทราบอยู่ว่าจะเป็นปีที่เราจะสามารถติดตั้งสถานีโทรทัศน์ทยอยติดมาตลอด5ปีนะครับทีละเป็น50บ้าง80บ้าง100บ้างแล้วแต่เงินศรัทธาบริจาคที่ประชาชนเขาจะส่งเข้ามาให้ปีนี้จะติดได้ครบตามแผนทั้งหมดคือ510สถานี

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทุ่มเทพระบรกายสืบสานพระปณิธานแห่งความเมตตาเปลี่ยนการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในยามยากทรงตระหนักถึงความสำคัญการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบจึงทรงเริ่มจัดตั้งศูนย์การจัดการภัยพิบัติพึ่งพาเพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางพื้นดินภัยพิบัติทางพื้นน้ำภัยพิบัติทางสภาพอากาศและภัยพิบัติอันเกิดจากไฟล้วนส่งผลต่อความสูญเสียต่อมนุษย์ทั้งสิ้นสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยในยามที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากมักพัดพาทรัพย์สินและความหวังของราษฎรให้สูญหายไปในพริบตาทว่าในความมืดมิดและความสิ้นหวังนั้นภาพของถุงยังชีพพระราชทานและภาพการเสด็จลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองเป็นเสมือนหยาดน้ำทิพย์ฉลุ่มใจที่ทำให้ประชาชนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในด้านสาธารณภัยได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2563ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กับทางรายการว่า
1: ผมจาโทโกเมททองบุญชูประธานต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมึงพาตำบลก่อขันอำเภอชวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์เคยเสด็จไปที่ตำบลก่อขันที่ศูนย์การจัดการภัยพิบัตินะครับแล้วก็พระราชทานให้ศูนย์การจัดการภัยพิบัติตำบลก่อขันเป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนมึงพาก็ให้มีบทบาทหน้าที่หลักๆตามที่พระองค์รับสั่งนะครับก็มีเรื่องของช่วยขุดพี่น้องประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามที่เกิดภัยแล้วก็ช่วยเรื่องขุดเด็กเยาวชนเด็กเล็กๆให้สับเพราะว่าเด็กเป็นกลุ่มเปราะบางก็ให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ยามที่เกิดภัยเรื่องพระองค์ก็รับสั่งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องทำอย่างไรให้บ้านเรือนชาวบ้านที่ประชาชนที่เสียหายจากภัยพิบัตินะครับก็ให้ได้ช่วยซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับนี่เป็นรับสั่งที่พระองค์รับสั่งไว้แล้วก็ให้ผมทำงานร่วมกับมูลที่อาสาเพื่อนลงไปยามยากสภากาชาดไทยแล้วก็สสน.นะครับพอปีช่วงปี63เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จนะครับไปเยี่ยมพี่น้องที่พื้นที่ที่ลำบากแล้วน้ำมันท่วมหนักที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีชุมชนบ้านบางนกวักครั้งแรกพระองค์ตั้งใจจะเสด็จลงลุยน้ำนะครับความลึกที่1เมตรเนี่ยไปเยี่ยมประชาชนเพราะว่าพระองค์เรียกชาวบ้านว่าประชาชนนะครับทางผมก็ได้ทูลรายงานพระองค์ท่านว่าข้างในไม่มีบ้านนะครับแต่มันมีบ้านห่างๆดังนั้นพระองค์ก็หลังจากพระองค์ได้พบปะนะครับพระองค์ก็เดินมาสัก100เมตรได้นะครับซึ่งสภาพบ้านเนี่ยตอนนั้นถนนมันสูงแต่บ้านก็จะอยู่ห่างแล้วก็น้ำก็จะขังถึงพื้นบ้านครับพระองค์ก็จะเรียกว่ากินข้าวกันแล้วยังได้ถุงยังทีพแล้วหรือเปล่าพระองค์ก็บางคนก็บอกว่าไม่ยังไม่ได้พระองค์ก็เรียกแล้วก็เอาถุงพระราชทานเพื่อนมึงพาเนี่ยครับมอบให้นะครับแล้วต่อมาเมื่อหมดย่านชุมชนตรงนั้นแล้วเนี่ยมันเส้นทางระยะไกลก็ประมาณสักเกือบ4 กิโลพระองค์ก็ทรงวิ่งพวกผมเองผมก็วิ่งตามไม่ทันแต่ผมก็มีทีมอาสานะครับ10 กว่านายเนี่ยที่วิ่งที่ร่างกายแข็งแรงก็วิ่งตามพระองค์ท่านพระองค์เจอบ้านพระองค์ก็จะนั่งตะโกนถามพี่น้องว่ากินข้าวแล้วยังได้ถุงยังชีพแล้วถุงยังชีพแล้วยังแล้ว บ้านไหนที่ไม่มีพระองค์ก็เรียกถุงยังชีพจากทหารติดตามจากพวกผมส่งมอบให้กับพี่น้องนะครับพระองค์วิ่งแต่ละบ้านเนี่ยห่างไกลกันพระองค์เห็นบ้านหนึ่งนะครับพระองค์เห็นสุนัขด้วยพระองค์ก็ถามว่าน้องหมามีอะไรกินไหมนะครับขณะที่พระองค์ก็มอบถุงยังพระราชทานให้แล้วพระองค์ก็ยังเพราะบ้านมันไกลครับก็วิ่งไปบ้านหนึ่งผม

ะครับแต่พระองค์ก็จะทักทายแล้วยกมือไหว้แล้วก็ถามขณะที่วิ่งไปก็ไปเจอข้อปศุสัตว์เพราะว่าปศุสัตว์ควบวัวนะครับเขาต้องเอามาไว้บนถนนแล้วก็มีสังก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนขนาด1เมตรพระองค์ก็ยกเพื่อที่จะให้วัวนะครับให้ลูกวัวผมก็บอกให้น้องว่าช่วยดึงฟังข้าวออกจากก้อนใหญ่ให้พระองค์ด้วยพระองค์ก็ส่งให้วัวลมก็พัดแรงครับฟังข้าวก็ปิวมาทางตัวพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็วิ่งไปเรื่อยตลอดทางครับนั่นคือสิ่งที่พวกผมมองว่าพระองค์ท่านทำไมต้องเหนื่อยต้องทำอย่างนั้นนะครับก็เป็นความรู้สึกที่พวกผมหลังจากสุดทางแล้วพระองค์ก็ขอบคุณพวกเราครับแล้วพระองค์ก็บอกขอบคุณมากนะอาสาของเราซึ่งคำนี้พวกผมก็เลยได้มาถึงทุกวันนี้ว่าพระองค์รับรองว่าเป็นอาสาของเรานะครับคือจริงๆแล้วผมเองนะครับต้องเรียนว่าต้องรับถึงนะครับในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวครอบครัวผมทุกคนแล้วก็ประชาชนในอำเภอจะวัดครั้งปี62พระองค์เสด็จไปที่บ้านผมไม่รู้ตัวด้วยนะครับรู้ก็พระองค์เสด็จไปแล้วเสด็จไปที่บ้านแล้วก็พระราชทานศูนย์ผมไม่เป็นต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยวิบัติชุมชนเพื่อนเมืองป่าแล้วก็รับสั่งเรื่องงานต่างๆให้ผมช่วยแต่ในโอกาสนั้นผมได้มีโอกาสสาธิตการช่วยเหลือภัยพิบัติให้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์อยู่บนไปสาธิตที่สุราษฎร์ธานีพระองค์นั่งอยู่ที่พระปราสูงเมื่อเราเปิดสถานคารพระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักไปจัดการภัยพิบัติพระองค์ได้ยินเสียงหวอที่เราเปิดสถานคารพระองค์ก็วิ่งมาเลยวิ่งผ่าสวนยางมาผมก็ตกใจว่าเอ๊ะผมทำอะไรผิดสงสัยพระองค์ท่านไม่พอใจแต่ว่าพระองค์วิ่งมาเพื่อมาอยู่ใกล้ๆทีนี้พอมาอยู่ใกล้ๆผมเป็นชาวบ้านนะครับน้องผมเป็นชาวบ้านมันตกใจมันก็ไม่กล้าพูดวิทยุสั่งการเพราะว่าพระองค์มาทรงยืนอยู่ข้างหน้าทีนี้พระองค์ก็ถอยพระองค์อ๋อพระองค์ก็ถอยแล้วพระองค์ก็บอกพูดแบบเชิงให้กำลังใจพวกผมว่าพระองค์บอกเนี่ยถ้าไม่วิ่งมาเนี่ยก็ไม่เห็นช็อตเด็ดก็คือพระองค์ถ่ายว่ารูปครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาตั้งแต่นั้นแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่ที่พระองค์ท่านพระราชทานหลายครั้งที่ผมไปรับเสด็จพระองค์ท่านพระโดพระองค์ก็ทรงรับสั่งเรื่องงานต่างๆทุกเรื่องพระองค์สั่งเรื่องให้ดูแลพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนเรื่องภัยวิบัติให้ดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรื่องช่วยฝึก

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากของราษฎรจากปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอื่นๆอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิได้ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนและได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า30ปี

0: านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: แบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยพร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งครบทุกเขตนางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งณสำนักงานเขตราชบูรณะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวม101หน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีกปน.และเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางมาเตรียมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 5:00 น.ทั้งนี้ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลาบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในช่วงเช้าวันนี้ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสุนทรหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเริ่มมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกบนบอร์ดหน้าคูหาจากนั้นในเวลาประมาณ 7:50 นกรรมการประจำหน่วยได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งความหีบบัตรและแสดงภายในหีบบัตรต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการเพื่อยืนยันว่าเป็นหีบเปล่าก่อนปิดผนึกก่อนจะเริ่มให้ประชาชนตั้งแถวรับบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 นโดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทั้งนี้หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดชวิสาประทุมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมสั่งการรับมือปัญหาการจราจรและฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายใน 22 นาฬิกาวันนี้
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่ 42-46 แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับและสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกแต่ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วและได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 น.ของวันนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลัดและชัยศิลป์คนคล่อง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันค่ะอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะคุณน้องโจสวิทสมนัสพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยดูแลโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะแล้วก็แน่นอนละค่ะนอกจากวันนี้น้อยจะได้มาเจอกันแล้วนะคะช่วงประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นก็จะมีน้องแผนอัธพรปานกลัดมาพูดคุยกันแล้วก็เล่าเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์โดยเฉพาะในอาทิตย์นี้เราก็จะย้ำไปเรื่องของการระวังภัยมิจฉาชีพที่มาหลากหลายรูปแบบมากนะคะวันนี้นอกจากที่เราจะได้ตามข่าวในหลายประเด็นแล้วนะคะนอกจากเชิญชวนทุกท่านนะคะช่วงนี้เปิดหีบกันแล้วนะตั้งได้ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่าสกรวมไปถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะเข้าคูหากาตามที่หลายๆท่านได้เตรียมความพร้อมกันมาแล้วนะคะใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเพราะว่าวันนี้กรมอุตุก็ยังคงระบุนะคะว่าจะมีฝน 60% 60-65% ของพื้นที่นะคะใครที่มาใช้สิทธิ์กันตอนเช้าๆสายๆก็จะสบายใจกันเนาะกลับบ้านไปรอติดตามข่าวกันหีบปิดหีบ 5:00 น.นะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงเวลา 4:00 น.ถึง 1:00 น.นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีรายการพิเศษเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็พัทยาด้วยนะคะตั้งแต่ 16:00 น.จนถึง 19:00 น.นะคะเราจะมีทั้งนักวิเคราะห์นักวิชาการรวมไปถึงการรายงานบรรยากาศในพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันนะคะติดตามได้ทั้ง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะคะ FM 105 MHzAM 819 AM 891 kHz นะคะแล้วก็อาจจะมีหลายๆสถานีรับสัญญาณกันเพื่อจะได้ติดตามกันนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาบัตรสีเขียวนะคะส่วนสกแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานั้นบัตรสีชมพูไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตนะคะวันนี้ไปใช้สิทธิ์กันเตรียมตัวให้พร้อมใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องรู้ข้อห้ามตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางการใครที่ตอนนี้ฟังรายการอยู่นะคะแล้วก็อยากจะตรวจสอบในเรื่องของค้นหาสถานที่เลือกตั้งท่านเข้าไปพิมพ์ได้ในมือถือของท่านหรือจะตรวจสอบทางโน้ตบุ๊กทางคอมพิวเตอร์ของท่านก็ได้นะคะ www.leuktangkrungthep69นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะ www เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะ dot หรือจุดเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ก็จะขึ้นมาโชว์มาเลยนะคะว่าเรามีสิทธิ์หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่นะคะใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ลำดับของท่านลำดับที่เท่าไหร่นะคะถ้าเราจดหรือว่าถ่ายรูปไปนะคะบัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้นะบัตรทางราชการออกให้ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะไปใช้สิทธิ์การวางแผนกันนะคะตรวจสอบระบบไฟฟ้าสายไฟต่างๆด้วยบางทีช่วงนี้หน้าฝนนะคะจะไปจะมาอะไรไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วก็กทม.เขาเตรียมความพร้อมในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปน.ในกรุงเทพซึ่งมี 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่50เขตนะคะมีการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุถ้าฝนตกน้ำท่วมต่างๆสำนักการระบายน้ำกทม.เขาก็นะคะประสานกันกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์นะคะในส่วนของผู้มีสิทธิ์การนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งนายณรงค์กลั่นวารินท่านก็ย้ำนะคะว่าผู้มาใช้สิทธิ์วันนี้นะคะที่ตั้งเป้าไว้สัก 70% แล้วก็คาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการประมาณสัก 3:00 น.นะคะวันนี้ก็รอติดตามนะคะพี่น้องประชาชนหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วช่วงปิดหีบสามารถไปร่วมเป็นผู้สังเกตการในการผลการนับคะแนนต่างๆได้นะคะขณะที่กกต.ก็ยืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาในวันนี้นะคะก็ย้ำความโปร่งใสนะคะนอกจากนี้แล้วทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนะคะก็สั่งการคุมเข้มในเรื่องของความปลอดภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในการเลือกตั้งในวันนี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านการออกมาเตือนเพิ่มเติมในส่วนของการฝ่าฝืนมีโทษนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของท่านผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งวันนี้ นะคะกำชับทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำความผิดแล้วก็การรู้เท่าไม่ถึงการต่างๆซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งย้ำ5ข้อสำคัญนะคะห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกหรือทำลายบัตรเลือกตั้งห้ามจำหน่ายสุราหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนี้จนถึง6โมงเย็นวันนี้นะคะผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะพี่น้องนะคะร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งถ้าท่านพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลักลอบจำหน่ายสุราหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งแจ้งเบาะแสได้นะคะที่สายด่วน191 191หรือ1599 1599ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของดินฟ้าอากาศมาตรวจสอบกันหน่อยนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันนี้28มิถุนายน2569ถึง3กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศเตือนออกมานะคะ14จังหวัดที่ต้องระวังก็คือน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะช่วงนี้หลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะเพราะว่าดูจากต่างประเทศบางประเทศตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวนะคะมีพายุลมแรงรวมไปถึงในการที่บางประเทศนั้นร้อนมากๆเกิน35องศาเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะกระทบต่อพี่น้องประชาชนสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัตินั้นนะคะทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้ออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามีการเตรียมดูแลและบรรเทาสาธารณภัยของเหล่าทัพโดยเฉพาะจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นว่าไม่ต้องกังวลค่ะทุกกองทัพภาคมีทนทหารบกคอยดูแลสถานการณ์ทุกพื้นที่และทราบว่าจะเกิดทุกข์ภัยในพื้นที่ไหนบริเวณใดเมื่อไรเส้นทางน้ำจะไปทางไหนนะคะท่านบอกว่ากระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนงบประมาณดำเนินการให้กับหน่วยงานเหล่านี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยอย่างเช่นถ้าหากหน่วยในพื้นที่ทราบว่าจะเกิดภัยพิบัติต้องรีบลงพื้นที่ไปแจ้งประชาชนก่อนภัยมาซึ่งต้องใช้งบประมาณดำเนินการเช่นกันทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวนะคะต้องมีการบูรณาการจากทั้งจังหวัดอำเภอและผู้นำท้องถิ่นกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภัยพิบัติด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีการติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะซึ่งยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่สำนักข่าว AFP รายงานออกมานะคะโดยอ้างถ้อยแถลงของหัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย920รายแล้วนะคะมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติก็ยังระบุนะคะว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังกันเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้แล้วก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้ในส่วนของในพื้นที่โอ้โหน่าเห็นใจมากๆคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็บางส่วนสร้างปรักหักพังคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะในรายงานพื้นที่เนี่ยบอกว่าไม่เพียงพอต้องอาศัยกำลังจากต่างประเทศนานาชาติเข้ามาช่วยนะคะซึ่งในส่วนของประเทศไทยเรานั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าทางด้านล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ส่วนปพ.เองนะคะประเทศไทยเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกัน นะคะในส่วนของการเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าวแล้วก็ถ้าหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลก็จะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการด้วยนะคะขณะที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีการติดตามแนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณประเทศเวเนซุเอลาและพื้นที่เสี่ยงรอบข้างส่วนกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการพิจารณาข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาและรอยเลื่อนที่เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวซึ่งทางปภ.ก็เน้นย้ำนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษากรณีการจัดการเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เพื่อเป็นบทเรียนในการวางแนวทางปฏิบัติการของประเทศไทยรวมถึงสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนทั้งการบรรจุเนื้อหาไว้ในหลักสูตรการศึกษานะคะการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในสถานประกอบการอาคารสูงและในสถานศึกษาด้วยนะคะที่น้อยเกริ่นไปช่วงแรกว่านอกจากบางประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วบางประเทศก็อากาศร้อนมากๆนะคะสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนมากกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปค่ะตอนนี้จะเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเนื่องจากความคลื่นความร้อนรุนแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของทวีปยุโรปมีการเตือนให้ประชาชนนั้นดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางอากาศร้อนจัดนะคะแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติก็เตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงส่งผลให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงค่ะเรียกว่าทำลายสถิติส่งผลกระทบเป็นอย่างมากเลยนะคะต่อสุขภาพของประชาชนระบบนิเวศภาคเกษตรกรรมและผลิตภาพนะคะของแรงงานด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆส่วนทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไทยเราเองนะคะหลายๆเรื่องทั้งการปราบปรามยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดนะคะรวมไปถึงเหตุการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ปฏิบัติการกู้คืนระบบไฟฟ้าและเปิดการจราจรถนนฉลองกรุงอาจจะยังไม่เปิดการจราจรเต็ม 100% นะคะซึ่งกระแสไฟฟ้าเองก็ยังไม่สามารถใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตบางเครือข่ายก็ยังไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายธราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลายภาคส่วนก็เร่งแก้ปัญหากันอยู่แล้วก็อาจจะแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวขณะที่สำนักงานเขตลาดกระบังค่ะก็แจ้งประชาชนผู้ได้รับความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินหรือยานพาหนะจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มนะคะดำเนินการลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในพื้นที่แล้วก็ขอให้ระบุรายละเอียดความเสียหายให้ครบถ้วนนะคะพร้อมทั้งประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่รับความเสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการค่ะส่วนการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือสำนักงานเขตลาดกระบังขอแจ้งประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยทุกพื้นที่ของเขตลาดกระบังนะคะรวมถึงผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มบนถนนฉลองกรุงท่านสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการนะคะได้ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะที่อาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะเตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะ26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดกรมควบคุมโรคเตือนเด็กและเยาวชนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นนิโคตินนะคะรวมไปถึงนิโคตินถุงตอนนี้โอ้โหมีหลายรูปแบบออกมาแล้วก็ตำรวจเองนะคะก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดนะคะ8เดือนที่ผ่านมาจับกว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ดเดี๋ยวมาตามดูกันแต่ก่อนอื่นค่ะในส่วนของการดำเนินการนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่24-25ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขนะคะวันที่25ที่ผ่านมาก็มีการนะคะกระทรวงสาธารณสุขมีการปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปทำลายครั้งที่61รวมกว่า77ตันจาก 54,097 คดีภายใต้ภารกิจ Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะคะก็มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอดเส้นทางของกระทรวงสาธารณสุขถึงศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้นิคมอุตสาหกรรมบางปูกระบวนการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า1,200 องศาเซลเซียสนะคะทำให้ไม่เหลือซากยาเสพติดที่จะกลับมาหมุนเวียนทำลายสังคมนั่นเองนะคะขณะที่กรมควบคุมโรคก็เตือนเด็กและเยาวชนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ชี้ว่านิโคตินเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อสมองอาจเป็นประตูด่านแรกสู่การใช้สารเสพติดอื่นในอนาคตด้วยนะคะซึ่งคุณหมอมนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็ย้ำถึงพี่น้องประชาชนเด็กและเยาวชนทั้งหลายนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยให้ตระหนักถึงอันตรายต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ล้วนแล้วแต่มีนิโคตินนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบและก็เป็นสารเสพติดที่ส่งผลต่อสมองและระบบประสาททางนี้กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนไม่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบนะคะทั้งบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันสารเสพติดตั้งแต่ต้นแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดอื่นๆในอนาคตด้วยส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดท่านสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่ค่ะ1600-1600โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของทางด้านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจชาติท่านก็เปิดเผยนะคะว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดรากถอนโคลนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยตัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนนะคะขออภัยค่ะและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมกับยกระดับการป้องกันลักลอบการจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามในทุกมิติค่ะผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569นะคะก็คือตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะพบว่าตำรวจสามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด 16,419 เครือข่ายและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 233,637 คดีเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะพร้อมกับยึดยาบ้ารวมกว่า997ล้านเม็ดทั้งนี้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191 191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็มีการแนะนำผู้ปกครองโรงเรียนเฝ้าระวังของเล่นสกุชชี่แถมเข็มฉีดยาซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและติดเชื้อนะคะซึ่งในส่วนของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ผู้ปกครองโรงเรียนและผู้ดูแลเด็กเพิ่มความระวังนะคะเพิ่มความระวังหลังจากเจอการขายสกุชชี่บางรายการที่มาพร้อมกับเข็มและกระบอกฉีดยาที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บการติดเชื้อและพฤติกรรมการเรียนแบบนะคะซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กพร้อมกับเน้นย้ำว่าการเลือกของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและเหมาะสมกับช่วงวัยจะเป็นสิ่งที่ดีแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าของเล่นสกุชชี่ที่มีเข็มฉีดยาไม่ใช่ของเล่นตามมาตรฐานทั่วไปนะคะแต่เป็นการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์จริงมีความแหลมคมมาให้เด็กเล่นและมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากว่าเข็มฉีดยามีความคมสูงค่ะถ้าเด็กเล่นพลาดพลั้งไปเนี่ยหรือว่าหยอกล้อกันอาจจะเสี่ยงทิ่มแทงผิวหนังหรืออวัยวะสำคัญนะคะอย่างเช่นดวงตาหรืออาจจะสูญเสียการมองเห็นเข็มและกระบอกฉีดยาไม่มีการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจจะอันตรายพอเล่นไปเล่นมาติดเชื้ออาจมาเล่นซ้ำเนี่ยเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรานะคะอาจจะเข้าสู่ร่างกายเพราะอาจจะถูกแทงนำไปสู่การติดเชื้อเข้ากระแสเลือดหรือบาดทะยักได้นอกจากนี้แล้วสกุชชี่หรือของเหลวที่ไม่ได้มาตรฐานที่มันจับแล้วนุ่มๆเนี่ยนะคะอาจจะมีสารพลาสติกไซเซอร์กลุ่มพัทธเลสูงเกินเกณฑ์แล้วก็ใช้สีที่ไม่ปลอดภัยส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนแล้วก็ระบบต่างๆนะคะอย่างเช่นพัฒนาการในระยะยาวโดยเฉพาะเด็กที่อายุตั้งแต่3ถึง8ปีเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงแล้วก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดเพราะว่าการให้เด็กเล่นสิ่งของเรียนแบบอุปกรณ์การแพทย์จริงจะลดทอนความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยนะคะดังนั้นระมัดระวังกันให้ดีพี่น้องประชาชนเป็นหูเป็นตาด้วยกันนะคะเพราะว่านี่จะทำให้เด็กเนี่ยเล่นสิ่งของเรียนแบบอุปกรณ์การแพทย์จริงแล้วอันตรายนำไปสู่พฤติกรรมที่เรียนแบบที่รุนแรงนะคะด้านแพทย์หญิงนงนุช พัทระอนันตนพนะคะรองอธิบดีกรมอนามัยท่านก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ปกครองเนี่ยสามารถประเมินแล้วก็นะคะประเมินความปลอดภัยของเล่นให้ลูกหลานได้ง่ายๆก็คือสังเกตของเล่นที่มาพร้อมอันตรายอาจจะมีชิ้นส่วนแหลมคมคล้ายอาวุธหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์มีกลิ่นเคมีฉุนนะคะสัมผัสแล้วเหนียวเหนอะหนะสีหลุดลอกสังเกตป้ายฉลากไม่มีฉลากภาษาไทยหรือระบุ ข้อมูลครบถ้วนเนี่ยให้ระวังนะคะแล้วก็ประเมินชิ้นส่วนเล็กเกินไปอาจจะเสี่ยงติดคอเด็กเล็กต่ำกว่า3ขวบแล้วก็เลือกซื้อจากแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เลือกร้านที่จดทะเบียนถูกต้องหลีกเลี่ยงสินค้าตัดราคาเกินจริงนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกด้วยนะคะหรือมี QR code ตรวจสอบได้รวมถึงชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าคำเตือนอย่างชัดเจนนะคะทั้งนี้แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและช่วยเหลือเด็กเวลาเด็กถูกเข็มหรืออุปกรณ์แหลมคมบาดเจ็บห้ามบีบเค้นหรือรีดควรรีบเปิดน้ำสะอาดไหลผ่านแล้วก็ฟอกสบู่อย่างเบามือ 5-10 นาทีซับให้แห้งแล้วทายาฆ่าเชื้อหรือว่าเบตาดีนนะคะแล้วถ้าแผลลึกเลือดไหลไม่หยุดอยู่ใกล้บริเวณสำคัญหรือมีอาการปวดบวมแดงมีหนองหรือมีไข้ให้รีบส่งโรงพยาบาลแล้วก็ส่งหมอทันทีนะคะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองว่าของเล่นที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดแต่ต้องปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยมากที่สุดยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเลือกของเล่นให้ถูกวัยแล้วก็ร่วมกันแกะกล่องเฝ้าระวังพฤติกรรมการเล่นของลูกหลานอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านก็เป็นห่วงสกุชชี่เจ้าสกุชชี่นี่แหละว่าปลอมเริ่มระบาดแล้วนะคะของปลอมเนี่ยเริ่มระบาดเสี่ยงถูกสารเคมีอันตรายปนเปื้อนตอนนี้ท่านสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐานค่ะตอนนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสุภาพท่านสั่งการให้สคบเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยจากของเล่นประเภทสกุชชี่ของเล่นเนื้อนุ่มสำหรับบีบคลายเครียดที่กำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนหลังมีกระแสข่าวจากต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้บางส่วนโดยเฉพาะรุ่นลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนตรวจพบสารปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยท่านก็เลยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านให้ความห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานให้ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กหยิบจับและใช้ในชีวิตประจำวันค่ะท่านรัฐมนตรีสุภาพท่านก็สานต่อนโยบายดังกล่าวแล้วก็มอบหมายให้สคบยกระดับการตรวจสอบแจ้งเตือนภัยของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะคะในกรณีของเล่นสกุชชี่ได้ให้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือในส่วนนี้นะคะเป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเฝ้าระวังและกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดทั้งตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์ค่ะกำชับให้สคบทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดความเสียหายกับลูกหลานใครก่อนแล้วจึงตามแก้ของเล่นที่หยิบจับและบีบทุกวันต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกถึงที่ถึงมือทั้งนี้เมื่อใช้งานในครั้งแรกควรเช็ดทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้งและเนื่องจากเนื้อสกุชชี่ลักษณะเป็นรูพรุนจึงสะสมฝุ่นและติดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะและเชื้อโรคได้ง่ายก็ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอถ้าเริ่มฉีกขาดเปื่อยยุ่ยนะคะหรือขึ้นราต่างก็ควรทิ้งทันทีเพื่อป้องกันการแพ้และการติดเชื้อที่ผิวหนังที่สำคัญไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กเนี่ยเล่นตามลำพังนะคะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าหากพี่น้องประชาชนพบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนแจ้งสายด่วนสคบ1166นะคะหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ ocpb.go.th นั่นเองค่ะพูดถึงกรมอนามัยผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของกรมอนามัยเองก็มีความตระหนักถึงความสำคัญและพัฒนาการคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปี2569ระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคม2569ณสถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมให้พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญของการคัดกรองเฝ้าระวังส่งเสริมติดตามและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงเท่าเทียมตามมาตรฐานนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์รณรงค์นั้นก็จะมีกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะ แล้วก็เชิญชวนเข้ารับการตรวจคัดกรองและปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนบริการใกล้บ้านทั่วประเทศไทยรับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใกล้บ้านท่านเด็กไทยทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการนะคะ5ปีแรกคือโอกาสทองคัดกรองพัฒนาการเพื่ออนาคตที่ดีของลูกรัก4เคล็ดลับสร้างพัฒนาการไม่ว่าจะเรียนรู้เล่นเล่าเลี้ยงเรียนรู้ตามวัยเล่นสร้างสรรค์เล่านิทานเลี้ยงหน้าจอในเด็กต่ำกว่า2ขวบนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเริ่มเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นเริ่มมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้จักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
8: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
8: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
8: ไม่ทำลายอนาคต
9: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
10: รถทางสารพันภัยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านไหนที่กำลังเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วก็ลองวางแผนกันนะคะว่าวันนี้นะคะบางท่านอาจจะยังไม่ออกไปใช้สิทธิ์หรือบางท่านวางแผนแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์กันฝนนะคะพกไปด้วยแล้วกันนะคะเผื่อฝนตกนะคะเพราะวันนี้นะคะกรมอุตุก็รายงานว่าจะมีฝน 60% ของพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามเรื่องราวของมิจฉาชีพที่มาหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงแรกนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆจากน้องแผนอัธพรปานกลัดกันค่ะ
11: ก็ขอบคุณทางพี่น้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เรื่องเตือนภัยที่เรานำมาฝากกันก็คือการเตือนภัยจากมิจฉาชีพนะครับอย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็ยังคงมีอยู่ในทุกๆวันนะครับซึ่งจากข้อมูลของศูนย์ AOC 1441หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์พบว่าสถิติในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยเผยให้เห็นข้อมูลที่น่ากังวลคือกลุ่มอายุ20ปีถึง49ปีนะครับซึ่งเป็นวัยทำงานแล้วก็มีกำลังซื้อสูงกลับกลายเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์โดยจำนวนผู้เสียหายมีมากถึง 45,929 เคสเลยนะครับและความเสียหายทางการเงินเนี่ยรวมแล้วสูงถึง 23,403 ล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยนะในปีที่ผ่านมาแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากลุ่มที่โดนหลอกมากที่สุดจะกลายเป็นกลุ่มวัยทำงานโดยรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการหลอกลวงในการซื้อขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งการหลอกให้โอนเงินภายใต้ข้ออ้างการหารายได้พิเศษแล้วก็การหลอกลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆด้วยเรามาดูกันว่า4สแกมเมอร์ที่อันตรายที่พึงระวังกันในปี 2569นี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแนวโน้มวิธีการหลอกลวงของมิจฉาชีพในปัจจุบันพบมากสุดมี4รูปแบบด้วยกัน1ก็คือข้อความหลอกลวงผ่าน SMS แล้วก็ LINE แนบลิงก์นะครับมิจฉาชีพเขาจะส่งข้อความสั้นอ้างว่ามาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานราชการหรือเอกชนต่างๆซึ่งก็จะแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายค้างชำระเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาหรือกลับกันครับเขาก็จะอ้างว่ามีเงินคืนให้รับนะครับแล้วก็จะแนบลิงก์ให้กดเข้าไปซึ่งถ้าหากว่าหลงเชื่อแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีมัลแวร์นะครับเพื่อดูดเงินในบัญชีหรือว่าถูกพาไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้นะครับก็คือหน่วยงานราชการแล้วก็ธนาคารเนี่ยไม่มีนโยบายส่งลิงก์ผ่านทาง SMS หรือว่าช่องทางโซเชียลให้กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแอบอ้างเข้ามาว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าธนาคารส่งมาทาง SMS หรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยหลอกลวงแน่นอน 100% ห้ามกดเข้าไปเด็ดขาดนะครับช่องทางที่2ที่มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับก็คือเทคโนโลยี AI Deepfake นะครับวิธีนี้หลายคนเจอด้วยความที่ก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยก็กลายเป็นดาบสองคมเนาะในมือของมิจฉาชีพเนี่ยเทคโนโลยี AI สามารถเรียนแบบเสียงพูดหรือว่าสร้างภาพใบหน้าคล้ายคนที่เรารู้จักได้อย่างสมจริงคนร้ายใช้เทคนิคในการโทรหาเหยื่อแล้วก็แกล้งเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักขอยืมเงินหรือแม้กระทั่งปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อข่มขู่ว่าเหยื่อเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆเพื่อหลอกให้โอนเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ยินเสียงหรือเห็นภาพคนที่เรารู้จักผ่านหน้าจอไม่ได้เป็นหลักประกันนะครับว่าบุคคลที่เราเห็นเนี่ยเป็นญาติหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตัวจริงนะครับซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยเขามีการอัปเกรดเยอะมากๆเลยโทรมาเสียงเหมือนญาติบางเคสวิดีโอคอลมาหน้าเหมือนตัวจริงหรือบางเคสก็ปลอมเป็นตำรวจดูน่าเชื่อถือเนาะยุค AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นมิจฉาชีพก็ใช้เครื่องมือนี้แหละในการหลอกคนได้ง่ายขึ้นเช็คให้ชัวร์นะครับว่าเบอร์ที่ใช้โทรหาเราเนี่ยเป็น account ที่ใช้ทักมาใช่ของจริงที่คุยอยู่ด้วยหรือเปล่าอย่าหลงเชื่อเชียวนะครับถ้าเกิดว่าเขาโทรมาบอกว่าโทรศัพท์หายเลยซื้อใหม่แอปพลิเคชันมีปัญหาเลยสมัคร account ใหม่เนี่ยแบบนี้น่าสงสัยสุดๆสงสัยไว้ก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อรูปแบบต่อไปคือ QR code ปลอมที่ซ่อนอยู่รอบตัวเรานะครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการหลอกลวงก็คือการใช้ QR code เนี่ยปลอมโดยมิจฉาชีพเขาจะแปะ QR code ปลอมทับของจริงตามจุดบริการสาธารณะต่างๆอย่างเช่นร้านอาหารปั๊มน้ำมันหรือส่งมาทางอีเมลโดยอ้างว่าเป็นโปรโมชั่นเนาะเมื่อเราสแกน QR code เหล่านี้ก็จะถูกลิงก์ต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันปลอมที่ออกแบบมาเพื่อขโมยรหัสผ่านหรือดูดเงินจากบัญชีทันทีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการตรวจสอบแหล่งที่มาของ QR code ทุกครั้งก่อนสแกนนะครับแล้วก็หากว่าพบว่าลิงก์ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยดูผิดปกติก็ควรที่จะต้องปิดทันทีรูปแบบสุดท้ายนะครับคือการหลอกลงทุนออนไลน์การหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังคงเป็นรูปแบบที่อาชญากรรมเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมิจฉาชีพก็จะล่อใจด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงแล้วก็สร้างโปรไฟล์ปลอมเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหรือว่านักลงทุนเนาะมืออาชีพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อเนี่ยโอนเงินเข้าไปแล้วเงินก็จะถูกส่งต่อไปยังบัญชีม้าหนึ่งไปยังอีกหลายๆบัญชีหรือว่าถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลในเวลาอันรวดเร็วอันตรายมากเลยนะครับหาต้นต่อไม่เจอเนาะเวลาเข้าไปสู่บัญชีม้าแล้วเนี่ยถ้าโดนหลอกเนี่ยโอกาสที่จะได้เงินคืนยากมากๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะป้องกันตัวเองไว้ให้ดีนะครับอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับสำหรับแนวทางการป้องกันตัวเองเนาะเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วว่ามิจฉาชีพมีวิธีการหลอกเราอย่างไรบ้างต่อมาเรามาดูแนวทางการป้องกันตัวเองกันบ้างดีกว่านะครับเราควรที่จะรู้เท่าทันภัยออนไลน์นะครับถือเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเราควรที่จะต้องระมัดระวังไม่กดลิงก์จากข้อความที่ไม่รู้จักตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนโอนเงินไม่เชื่อผลตอบแทนที่สูงผิดปกติระวังการสแกน QR code ในที่สาธารณะและหากมีข้อสงสัยควรโทรกลับไปยืนยันตัวตนจากหมายเลขโทรศัพท์จริงของหน่วยงานนั้นๆนะครับทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าโลกออนไลน์เนี่ยเต็มไปด้วยโอกาสแล้วก็ความสะดวกสบายเนาะแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เราทุกคนต้องตระหนักรู้การป้องกันตนเองที่ดีที่สุดก็คือการมีสติรอบครอบและไม่ประมาทยึดหลัก4ไม่นะครับคือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเมื่อเราเข้าใจวิธีการของวิชาชีพแล้วเราก็จะสามารถปกป้องทรัพย์สินแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองและคนที่เรารักได้ฝาก ตือนเลยนะครับโดยเฉพาะวัยทำงานแล้วก็วัยเกษียณเนี่ยอันตรายมากเลยเนาะผู้ใหญ่บางทีอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครคอยบอกไม่มีใครคอยแนะ

0: ภัยมิจฉาชีพเดี๋ยวกลับไปฟังสาระดีๆกันต่อกับพี่น้อยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะที่มีข้อมูลดีๆมาฝากพวกเราในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังคะมิจฉาชีพก่ออาชญากรรมต่างๆต้องระวังภัยกันมากขึ้นโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลยุคออนไลน์ที่หลายๆคนสะดวกสบายในการใช้มือถือหรือโอนเงินหรือทำธุรกรรมต่างๆหรือแม้แต่การอยู่กับการสั่งของนะคะหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะมาหลายรูปแบบมากๆเลยเตือนภัยสายปาตากากันหน่อยที่รับงานรีวิวนะคะครีเอเตอร์ทิกต็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์นะคะศิลปินดาราหรือว่าแม้แต่หลายๆท่านที่โด่งดังในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มต่างๆมีเตือนภัยนะคะให้ระมัดระวังถ้าเจอโพสต์ของมิจฉาชีพชวนรีวิวสินค้าแลกค่าตอบแทนโดยจูงใจด้วยการแลกด้วยการแจกสินค้าทดลองฟรีแล้วก็เชิญชวนเข้ากลุ่มอาจจะมีหน้าม้าหลอกลวงให้ทำภารกิจซึ่งช่วงแรกอาจจะรับเงินตอบแทนจริงแต่ว่าหลังๆถูกหลอกให้โอนเงินเพิ่มอ้างว่าทำภารกิจระดับสูงสุดท้ายไม่สามารถถอนเงินหรือว่ารับรางวัลได้วิธีสังเกตนะคะวันนี้รู้ทันสถานภัยให้ทุกท่านได้สังเกตว่าถ้าอ้างแจกสินค้าฟรีและผลตอบแทนสูงเกินจริงเนี่ยให้ระวังและให้สังเกตและหนึ่งนะคะแล้วดึงไปแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นไปบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านแดงหรือไปกลุ่มไลน์หรือว่าเทเลแกรมต่างๆนะคะชักชวนให้ทำภารกิจสะสมแต้มโดยต้องมีการโอนเงินก่อนรับรางวัลหรือว่าถอนเงินอันนี้ก็ให้เป็นข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพแล้วนะคะและนอกจากนี้เร่งรัดให้ตัดสินใจหรือทำภารกิจภายในเวลาจำกัดนี่ชัดเจนเลยนะคะวิธีป้องกันค่ะก็คืออย่าหลงเชื่อโฆษณาที่จะอ้างว่าชวนทำภารกิจฟรีแต่มีภารกิจให้โอนเงินก่อนอันนี้มิจฉาชีพแน่นอนตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการของแบรนด์สินค้านั้นว่ามีนโยบายส่งสินค้าฟรีให้ผู้รีวิวหรือเปล่านะคะให้โอนเงินก่อนเพื่อแลกการรับรางวัลหรือผลตอบแทนไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัญชีหรือรหัส OTP ถ้าสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพให้หยุดติดต่อทันทีแล้วก็แจ้งสายด่วน OA ขออภัยค่ะ AOC 1441-1441ค่ะกรณีนี้สะท้อนจุดเสี่ยงของงานรีวิวออนไลน์ชัดเจนมากๆเลยนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังค่ะอย่าโอนเงินก่อนเพื่อแลกรับเงินหรือว่าผลตอบแทนอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะในมุมประเมินความเสี่ยงจุดเปลี่ยนสำคัญคือเมื่องานรีวิวเริ่มกลายเป็นการขอให้โอนเงินเพิ่มก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะคะฝากแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคนที่รับงานรีวิวออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบซื้อหวยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยลาวฮานอยบนแอปพลิเคชันมีข่าวบอกว่าซื้อหวยไทยลาวฮานอยบนแอปพลิเคชันเป๋าตังชำระผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โอ้โหข่าวนี้ธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลังออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นข่าวปลอมค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสบนแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สามารถใช้ชำระค่าซื้อหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยต่างๆทุกหวยเลยแล้วค่ะรวมถึงไม่มีบริการการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทผ่านช่องทางเป๋าตังโดยการใช้สิทธิเป็นไปตามเงื่อนไขและประเภทร้านค้าที่โครงการกำหนดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นฝากกันด้วยของหวยทั้งหลายนะคะระวังนอกจากให้เข้าไปแอปพลิเคชันนี้แล้วนะคะต่างๆแล้วระวังลิงก์ด้วยนะคะมิจฉาชีพทำทุกรูปแบบเลยนะคะให้ระวังกันค่ะส่วน ACSC เสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้ภาคธุรกิจร่วมงานสัมมนาจากโซเชียลสู่สแกมสู่ห้องสอบสวนอันนี้นะคะก็ให้ระวังกันค่ะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมากเพราะว่าศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ ACSC ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาจากโซเชียลสู่สแกมสู่ห้องสอบสวนแนวทางการป้องกันและการดำเนินงานทางวินัยซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดสัมมนานะคะจัดโดยสำนักงานกฎหมายตรินลิกแอนกิฟบินส์นะคะเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการจากหลากหลายภาคธุรกิจในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบกลโกงออนไลน์ความเสี่ยงต่อองค์กรตลอดจนแนวทางป้องกันและรับมือเมื่อเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ลดความเสียหายและก็สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเรื่องของการไลฟ์จริงแต่ว่ามีลิงก์ในคอมเมนต์นะคะอาจจะปลอมนะคะแค่คลิกเดียวอาจทำให้ข้อมูลรั่วบัญชีโซเชียลถูกยึดมือถือถูกควบคุมเงินในบัญชีอาจจะหายได้เพราะมิจฉาชีพอาจจะแฝงตัวในไลฟ์นะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ TikTok ไลฟ์ Facebook ต่างๆนะคะแล้วก็โพสต์คำล่อเช่นวาฟดูต่อหรือคลิกด่วนนะคะแล้วก็พาไปเว็บปลอมแล้วก็อาจจะหลอกให้กรอกข้อมูลรหัส OTP หรือดาวน์โหลดแอปอันตรายระวังด้วยนะคะกลโกงที่มักจะมาพบในช่วงของการไลฟ์สดนะคะบัญชีปลอมแฝงตัวอยู่ในช่องคอมเมนต์เยอะมากนะคะบางทีทำเป็นขบวนการ

การโพสต์คำล่อออกมาว่าดูต่อคลิกของจริงอยู่ตรงนี้ลิงก์อยู่ของจริงอยู่ลิงก์นี้โน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ไปที่เว็บหน้าตาคล้ายกับช่องทางจริงหลอกให้กรอกชื่อผู้ใช้รหัสผ่านข้อมูลบัตรหรือ OTP หลอกให้ดาวน์โหลดไฟล์หรือแอปนอกสโตร์แฝงลิงก์เว็บพนันเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือมันแหววิธีป้องกันค่ะไม่กดลิงก์แปลกปลอมในคอมเมนต์ไม่กรอกรหัสผ่านหรือ OTP ไม่โหลดแอปนอกสโตร์นะคะนอกตรวจสอบช่องทางทุกครั้งด้วยนะคะช่องทางทางการทุกครั้งจำไว้เสมอนะคะว่าไลฟ์อาจจริงแต่ลิงก์อาจเป็นของมิจฉาชีพนั่นเองถ้าเสียหายรีบโทรสายด่วน1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาลแถลงผลการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์ในรอบ9เดือนนะคะซึ่งเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินการการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติในห่วง9เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจคดีเกิดเหตุลดลงความเสียหายก็ลดลงซึ่งในส่วนของการทำงานนะคะนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินกสทช.แล้วก็อื่นๆผู้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศสามารถลดการเกิดคดีออนไลน์วัดได้จากสถิติคดีรับแจ้งลดลงถึง 69.2% มูลค่าความเสียหายลดลงถึง 87.3%นะคะทีนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังกระบวนการต่างๆนั้นนะคะในส่วนของทางด้านศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ก็มีการแบ่งมาตรการการปฏิบัติหลัก3ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการปกป้องประชาชนคนไทยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้านการสกัดกั้นการได้เงินและทรัพย์ไปของคนร้ายด้านสืบสวนจับกุมคนร้ายแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงหัวหน้าระดับบอสสามารถจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,223 รายเฉลี่ยวันละ121รายค่ะจับกุมหรือออกหมายจับคนร้ายในระดับหัวหน้าแก๊งได้กว่า70รายจับกุมหรือออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัฐไทยและต่างประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่เอกชนกว่า26คนยึดเงินทรัพย์สินต่างๆอีก 24,000 กว่าล้านบาทนะคะรับตัวคนไทยกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน 1,862 คนโดยรับจากกัมพูชา 67.9% จากลาว 32.1% จับกุมคนไทยที่ลักลอบเข้าช่องทางนะคะทั้งเข้าทั้งออกช่องทางธรรมชาติกว่า 2,489 รายโดยพบว่ามีเคส IDเป็นคดีกว่า 1,031 รายนะคะมีการผลักดันบุคคลต่างชาติลักลอบเข้าไทย 2,000 กว่าคนนะคะมีประสานกำลังทหารและประเทศเพื่อนบ้านทลายฐานที่ตั้งของสแกมเมอร์ตามชายแดนด้วยนะคะอย่างโอสเมดทมอดาปอยเปตนะคะหลายที่ทีเดียวถ้าขี้เหล็กบ่อแก้วนะคะทลายเครือข่ายหลอกชักชวนคนไปทำงานสแกมแล้วก็ลักลอบขนคนข้ามพรมแดนด้วยนะคะดังนั้นนะคะศูนย์ ACSC มีตัวอย่างการปฏิบัติการสืบสวนจับกุมรายสำคัญไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการปัดกวาดบ้านหนองจานล้างโกดังทหารเขมรเถื่อนยุทธการถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติอายัดและยึดทรัพย์ตัวการใหญ่เครือข่ายยิมเลียงเบนสมิธกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะยังมีออกหมายจับเบนสมิธภรรยาตุนนักธุรกิจลงทุนข้ามชาติสูญเงินกว่า 1,000 ล้านบาทส่งตัวเฉอจื้อเจียงเจ้าพ่อทุนเทาจีนดำเนินคดีที่จีนด้วยนะคะมีปฏิบัติการสืบสวนคดีสแกมเมอร์ร่วมกับ FBI Strike Force ด้วยนะคะยังมีการปรับปรุงกฎหมายมาตรการคำสั่งข้อบังคับและประกาศต่างๆเพื่อจัดการกับคนร้ายแก๊งสแกมเมอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะนี่ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้สังคมเรานะคะเพื่อฟังผู้ชมเพื่อพี่น้องเพื่อลูกหลานของเราด้วยพี่น้องประชาชนด้วยนะคะยังมีอีกข่าวท้ายๆนะคะฝากกันเชิญชวนกันนะคะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะร่วมรับบริการและฟังเสวนาวิชาการในส่วนของบูธต่างๆในงาน Thailand Healthcare 2026นะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะ 10:00 น. ถึง 1:00 น. ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์ค่ะส่วน Otop Mid Year 2026วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเชิญชวนกันค่ะที่อาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีคึกคักกันค่ะเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าไฮไลท์สำคัญคอนเสิร์ตเสกโซนะครับขึ้นเวทีครั้งแรกหลังพ้นโทษจากเรือนจำเปิดการแสดงด้วยเพลงฮิต
โอ้โหคนประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการหลายรายก็บอกว่าตอนนี้คนไปเที่ยวกันเยอะตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุผู้ประกอบการเองก็ระบุว่ายอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะ 10:00 นถึง 3:00 นมีสินค้าโอท็อปสินค้าคุณภาพทั่วประเทศกว่า 2,500 ร้านค้าให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อเลือกช็อปแล้วก็เนื่องด้วยวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามกำหนดจัดงานทดแทนคุณแผ่นดินระหว่างวันเมื่อวานนี้แล้วก็ถึงวันนี้ที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและสำนึกในคุณแผ่นดินของประชาชนปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้นะคะพระสงฆ์109รูปออกรับบิณฑบาตนะคะแล้วก็ถวายภัตตาหารซึ่งในส่วนของการจัดงานนั้นก็จัดงานกันที่มณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้หลายๆท่านไปใช้สิทธิ์กันก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นกันในส่วนของหลังปิดหีบ5โมงเย็นกันนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะน้อยพร้อมทีมงานนะคะน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะรวมไปถึงพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจน้องสวิทสมนัสน้องโบ๊ทวาทิรัตน์คุณากรศิริพิทักษ์ลาไปก่อนแล้วถ้าใครติดตามวิทยุแห่งประเทศไทย4โมงเย็นถึง1ทุ่มวันนี้นะคะเกาะติดรายการพิเศษกันกับการเลือกตั้งกทมแล้วก็พัทยานะคะทีมงานสลับสับเปลี่ยนกันผนึกกำลังกันมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังกันในทั้งผลการเลือกตั้งการวิเคราะห์แล้วก็รวมไปถึงรายงานจากพื้นที่ติดตามได้นะคะวันนี้แล้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
8: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรมีประชาชนเดินทางมารอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นที่ผ่านมาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการลงคะแนนอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่สะท้อนความคาดหวังต่อทีมบริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่โดยต้องการเห็นการเข้ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดระเบียบการคมนาคมขนส่งสาธารณะการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้และการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวิษาปทุมมารายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชน
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังจากพบปัญหาไม่พบรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพว่าในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งเล็กน้อยซึ่งเหตุที่ต้องเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนั้นเนื่องจากชื่อตนเองอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมกับที่เลือกตั้งครั้งก่อนจึงเข้าใจว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมแต่กลับพบว่าจุดเลือกตั้งมีการเปลี่ยนยืนยันว่าไม่ได้ลำบากในการเปลี่ยนแปลงจุดเพราะหน่วยงานรัฐมีเว็บไซต์เปิดเช็คออนไลน์ได้เลยซึ่งเห็นว่าอยู่ตรงไหนสามารถเดินทางได้ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี สำหรับการประเมินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจะส่งผลต่อคะแนนที่พรรคประชาชนจะได้รับแค่ไหนอย่างไรนายณัฐพงศ์มองว่าผลการเลือกตั้งของประชาชนคือตัวตัดสินทุกอย่างและประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากพรรคก็จะได้เสียงสะท้อนจากประชาชนมากขึ้นเท่านั้นส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็จะน่าทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ภายในเวลา 17:00 น.
10: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทางนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโททกานันท์สทชลบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
5: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

0: ื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: อนาคตเมืองพัทยาอยู่ในมือคุณร่วมเกาะติดความเคลื่อนไหวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญกับรายการเกาะติดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาทางสวทชลบุรี FM 99.75 MHz ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเพราะหนึ่งเสียงของคุณคือจุดเปลี่ยนของเมืองพัทยา
5: เลขที่เท่าไหร่ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะครับเกาะติดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วนะครับอย่างที่ทราบนะนอกเหนือจากเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งก็คึกคักทีเดียวนะครับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็เลือกวันเดียวกันนี่แหละเพราะว่าก็ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษนะทั้งคู่เลยนะครับเมืองพัทยาแม้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะไม่เยอะมากนะแล้วก็ที่สำคัญคือการเลือกตั้งครั้งก่อนๆเนี่ยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ก็ไม่เกิน 50% เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมากระตุ้นเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองพัทยาเนี่ยประมาณ 80,000 คนนี่แหละนะครับต้องไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันซะหน่อยนะว่าบรรยากาศตั้งแต่เปิดหีบนะเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาคึกคักแค่ไหนนะเป็นยังไงบ้างนะครับไปพูดคุยสดๆนะกับคุณณัฐยากันเลยครับคุณณัฐยาครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะขอพี่ตั้มคือวันนี้นะคะฟิล์มก็พาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่โรงเรียนเมืองพัทยา11ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดหีบเลือกตั้งนะคะว่ามีประชาชนเนี่ยทยอยเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ
6: ครับ
7: เดี๋ยวเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะคะ
6: ครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับตั้งแต่เปิดหีบจนถึงวินาทีนี้ครับ
7: ค่ะตั้งแต่ช่วงเปิดหีบจนถึงตอนนี้นะคะก็10:14 นแล้วนะคะก็มีประชาชนค่ะเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างไม่ขาดสายค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงก่อนเปิดหีบเลยก็มีประชาชนนะคะเดินทางมารอที่จะใช้สิทธิ์กันเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีประชาชนค่ะทยอยมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องโดยคนที่นี่นะคะมาใช้สิทธิ์กันเนี่ยก็จะเป็นคนในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลนาเกลือค่ะแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนมีทางเจ้าหน้าที่นะคะให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะในช่วงประมาณ10 โมงนี้นะคะก็จะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะได้ลงพื้นที่มาตรวจในสถานที่แห่งนี้นะคะเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่5ถึงที่12ค่ะนี่นะคะท่านรองผู้ว่าค่ะท่านอิสระเจริญชาซีค่ะได้มาลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจติดตามในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีท่านผอ.กกต.ค่ะนะคะก็อยู่ในที่แห่งนี้ด้วยนะคะนี่ท่านเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะคะนี่แล้วก็ดีใจค่ะที่ได้พบพี่หมอนะคะเป็นเจ้าที่จากกตค่ะนี่นะคะแล้วก็พี่หนูดีนี่สาวสวยของเรานะคะก็อยู่ในที่แห่งนี้แล้วนะคะโรงเรียนเมืองพัทยาค่ะวันนี้พี่หนูดีมีอะไรแนะนำพี่ๆบ้างคะ
8: ก็สวัสดีนะคะเปิดตัวอย่างค่ะขอบคุณนะคะ น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตพัทยาค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะพัทยาที่จะมาใช้สิทธิ์เป็นเยอะครั้งนี้ก็อยากไปเยอะค่ะเดี๋ยวรอท่านผู้ว่ามานะคะค่ะสวัสดีค่ะ
7: เคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่หนูดีค่ะแล้วก็ท่านนี้ก็เป็น
8: ท่านปลัด
7: ท่าน
8: พัทยา
7: ท่านปลัดเมืองพัทยานะคะ
8: ท่านเกียรติศักดิ์ศรีวงชัย
7: ท่านเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยค่ะก็ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมในจุดเลือกตั้งที่นี่นะคะโรงเรียนเมืองพัทยา11ค่ะนี่บรรยากาศภาพรวมนะคะก็เดี๋ยวจะรอท่านผู้ว่ามั้ยคะรอชมเนาะเดี๋ยวรอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะลงพื้นที่มานะคะนายนฤมลรามัยวงศ์ค่ะ
9: อ
7: ันนี้บรรยากาศภาพรวมนะเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศภาพรวมก่อนดีกว่านะคะตรงนี้เนี่ยโรงเรียนเมืองพัทยา11นะคะมีทั้งหมด8หน่วยเลือกตั้งด้วยกันค่ะซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่5ถึง12ค่ะก็มีประชาชนเนี่ยที่สามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในจุดนี้ได้เนี่ยเป็นประชาชนหมู่ที่6ตำบลนาเกลือนะคะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 6,000 คนค่ะพี่ตั้มตรงนี้เนี่ยเราก็ทยอยกันมานะคะไม่ได้หนาแน่นแต่ว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนค่ะตอนนี้เนาะเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดมาแล้วเดินทางมาแล้วก็จะมีประชาชนค่ะมีขออภัยค่ะมีทางกปน.ค่ะได้ให้การอำนวยความสะดวกอยู่ประจำจุดเลือกตั้งต่างๆค่ะ
9: ครับแล้วตั้งแต่ช่วงเช้านี่ยังมีปัญหาเลยไหมฮะสำหรับคนที่มาใช้สิทธิ์ครับ
7: สำหรับจุดนี้นี่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะจากที่เฝ้าดูสถานการณ์อยู่เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการจำลำดับเลขที่ของตนเองไม่ได้แค่นั้นเองค่ะแล้วว่าก็คือพอมาถึงเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะคะพอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็คือสอบถามได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสามารถเปิดที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตได้เพื่อทบทวนลำดับของตนเองแล้วก็สามารถยืนยันตัวเองเพื่อเข้าใช้สิทธิ์ได้ค่ะ
9: ครับแต่ว่าเอาตรงๆก็คือถ้าเทียบกับการเลือกตั้งส.ส.และบรรยากาศก็ยังไม่คึกคักเท่าใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะยังไม่คึกคักเท่าแต่ว่าด้วยความที่เป็นหน่วยเลือกตั้งที่เนี่ยคือมีตั้ง113หน่วยเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ากระจายนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้หนาแน่นแล้วก็แออัดจนเกินไปค่ะ
9: เพราะฉะนั้นก็ไหนๆก็ไม่แออัดไม่ต้องรอคิวนานก็ต้องไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเนาะ
7: ใช
9: ่สองครั้งที่ผ่านมานี่ใช้สิทธิ์ไม่เกินครึ่งนะคุณณัฐยา
7: ค่ะครั้งนี้ก็คาดการไว้ว่าอยากจะให้เกิน 50% สักหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่แบบดีมากๆนะคะ
9: หลายคนกังวลเรื่องฝนตกเนี่ยดูแล้วมีโอกาสตกไหม
7: ไม่ตกนะคะ เดี๋ยวจะแพนภาพไปให้ดูนะคะพี่ตั้มเนี่ยดูก้อนเมฆดิแบบว่าสดใสมาก
9: เห็นรับรู้ถึงความร้อนอบอ้าวมาถึงนี่เลย
7: แต่ถามว่าอบอ้าวไหมก็ไม่มากค่ะเพราะตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้เป็นโดมที่มีขนาดใหญ่กว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ได้ร้อนไม่ได้อบอ้าวจนเกินไป
9: ครับก็คือจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ว่านฤทธิ์นิรามัยวงศ์จะมาสังเกตการอยู่ที่จุดนี้ใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็คือท่านผู้ว่าเนี่ยสังเกตการมาจากจุดอื่นๆแล้วก็เนี่ยค่ะน่าจะกำลังเดินทางมาที่จุดนี้ค่ะ
9: งั้นเอางี้เดี๋ยวเราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าท่านผู้ว่ามาเดี๋ยวคุณณัฐยาโฟนอินเข้าไปอีกรอบดีไหมฮะ
7: ได้ค
9: ่
7: ะ
9: นะครับโอเคครับ
7: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณครับเดี๋ยวก็เรียกว่ารายการสดๆเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์มาถึงจุดที่โรงเรียนเมืองพัทยา11นะก็ประสานทีมงานนะฮะวิดีโอคอลสดๆเราก็ตัดภาพได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะไปกันที่หลายๆจุดก่อนนะวันนี้นะครับจริงๆจุดนึงเนี่ยที่อยู่ในความสนใจแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวออกทางสวทก็คือเรื่องที่เกาะล้านเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นการเลือกตั้งบนเกาะนะทีมงานช่อง11ของเราเนี่ยเขาก็มีภาพบรรยากาศการขนหีบบัตรนะตั้งแต่เมื่อวานนะช่วงเย็นเนี่ยไปไว้บนเกาะล้านเนี่ยท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับเพราะว่าบนเกาะล้านเนี่ยนะครับมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย3หน่วยแล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ 2,400 คนนะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมเนี่ยขนกันไปแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนะครับก็มีทั้ง คุณวีรวัฒน์กุดแถลงนะรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสขกรล้านพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งของเมืองพัทยา 2,400 ใบสำหรับ3หน่วยเลือกตั้งลำเลียงด้วยเรือสปีดโบ๊ทนี่เห็นไหมฮะโอ้โหถึงอยู่บนเกาะก็สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับแต่ก็ต้องเรียนตรงๆอย่างที่เราทราบแหละนะว่าเมืองพัทยาหรือเกาะล้านเนี่ยพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันทำงานของเขานะครับเป็นวันหารายได้ว่างั้นเพราะมีการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเยอะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานะ8ปีก่อนมีผู้มาใช้สิทธิ์ 41% 4ปีก่อนก็แค่49เนี่ยไม่เกินครึ่งนะครับทั้งที่จำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เยอะนะประชากรตามทะเบียนราษฎรไม่เยอะแต่ประชากรแฝงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องมากระตุ้นเตือนกันนี่แหละนะครับว่าก็มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆหน่อยนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารบนเกาะล้านก็บอกว่านะประชาชนบนเกาะล้านต่างก็ให้ความสำคัญและมีความหวังกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะฮะเนื่องจากว่ามีผู้สมัครหลายท่านรวมแล้ว5ท่านนะนายกเนี่ยส่วนสมาชิกสภาเมืองพัทยาก็มากหน่อยนะครับก็อยากจะเห็นคนดีและมีศักยภาพเข้ามาบริหารเมืองพัทยาโดยเฉพาะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับนะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีความคึกคักมีสีสันนะครับแล้วก็น่าจะออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็บอกนะครับว่าพอเปิดหีบตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับบรรยากาศก็การเลือกตั้งของทั้ง3หน่วยบนพื้นที่เกาะล้านเนี่ยนะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีผู้มีสิทธิ์รวมนะครับประมาณ 2,298 คนนะครับเนี่ยแล้วก็นะครับเจ้าหน้าที่บนเกาะล้านก็บอกว่าขอให้มาใช้สิทธิ์กันก่อน 17 นาฬิกานะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักบางส่วนเนี่ยบอกว่าจะปิดร้านสักครู่หนึ่งนะเพื่อไปใช้สิทธิ์นะครับนี่บรรยากาศบนเกาะล้านก็คึกคักนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเนี่ยดูข้อมูลคร่าวๆนะครับมีหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ย113หน่วยนะครับการเลือกตั้งครั้งเมื่อปี2555เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เนี่ย 69,000 คนมาใช้สิทธิ์กันประมาณ 41% ส่วนครั้งที่แล้วนะครับ4ปีก่อนเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์ 78,000 คนนะครับมาใช้สิทธิ์ 49% ก็ประมาณ 38,000 กว่าคนเท่านั้นเองคือหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเมืองพัทยาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษเหมือนกรุงเทพเนี่ยนะครับดูแล้วน่าจะมีประชากรเยอะนะส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงนะฮะแต่ประชากรตามทะเบียนราษฎรเนี่ย 80,000 เท่านั้นเองนะแต่มีรายได้เข้ามาเนี่ยนะครับอย่างท้องถิ่นเนี่ยปีละหลายพันล้านและเมืองพัทยานี่ก็ดูแลงบประมาณเนี่ยปีละหลายพันล้านนะที่ต้องมาดูเรื่องขยะนะเรื่องน้ำท่วมเรื่องการส่งเสริมท่องเที่ยวนะสามส่วนหลักๆนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นมีความสำคัญมากนะครับยิ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิ์น้อยนะครับก็ต้องยิ่งไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะครับทุกคะแนนจะได้มีผลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเลือกตั้งที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เยอะแบบนี้นะครับสักปิดหีบ17นาฬิกานะสักทุ่มนึงอ่ะก็น่าจะรู้ผลละนะครับทางเมืองพัทยาเนี่ยเขาก็มีเพจนะครับที่จะให้ติดตามผลกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะช่วงแรกนะครับของการเกาะติดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาย้ำนะผมย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งยิ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยภาษาชาวบ้านนะก็คือคะแนนลากตั้งที่ไม่สุจริตก็จะยิ่งมีผลนะครับแต่ถ้าไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆตั้ง 70-80% นะครับมันก็จะได้ทำให้คนที่ประชาชนเลือกจริงๆเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่นะครับถึง17นาฬิกานะวันนี้เขาบอกว่าไม่มีฝนละไม่มีข้ออ้างอื่นแล้วนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองพัทยาก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเกาะติดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยากันต่อครับ

0: อนาคตเมืองพัทยาอยู่ในมือคุณร่วมเกาะติดความเคลื่อนไหวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญกับรายการเกาะติดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาทางสวทชลบุรี FM 99.75 MHz ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเพราะหนึ่งเสียงของคุณคือจุดเปลี่ยนของเมืองพัทยา
1: เขาสู่เกาะติดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับ28มิถุนายนนะก็เลือกวันเดียวกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่แหละก็ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษนะทั้งคู่เลยกรุงเทพเนี่ยไม่ถือเป็นจังหวัดนะท่านผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยมี76จังหวัดนะกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นเทศบาลก็ได้นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเหมือนเมืองพัทยานี่แหละนะครับมาดูข้อมูลสำหรับเมืองพัทยากันสักหน่อยนะท่านผู้ชมครับสำหรับรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น4เขตนะฮะแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีจำนวนสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้เขตละ6คนนะเพราะฉะนั้น4เขตก็24คนส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยารอบนี้เนี่ยสมัครกัน5ท่านนะนะครับแล้วก็คนที่สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยสมัครกัน67คนนะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งนะครับของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยก็มี113หน่วยนะครับที่สำคัญเลยก็คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ 80,204 คนนี่คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะส่วนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยมี 79,938 คนนั่นหมายความว่าจะมีชาวเมืองพัทยาเนี่ยอยู่266คนนะที่มีสิทธิ์เลือกนายกเมืองพัทยาแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาอันนี้ก็แปลกดีนะก็คือจะมี266คนน่ะที่พอไปถึงปุ๊บก็รับบัตรเฉพาะบัตรสีเขียวนะที่เลือกนายกเมืองพัทยานะครับแต่จะไม่ได้บัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับและ New Voter ก็คือคนที่เพิ่งจะอายุ18ปีเนี่ยมี614คนเท่านั้นเองนะฮะเป็นผู้ชาย319แล้วก็ผู้หญิง295ก็อย่างที่ผมเรียนไปแหละนะครับว่าเวลาเราบอกว่าเลือกนายกเมืองพัทยาพร้อมกับเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยหลายคนก็นึกว่าคงจะมีผู้มีสิทธิ์เยอะหลายแสนคนนะครับ80,000คนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สมาชิกสภาก็ประมาณ 79,000 ที่สำคัญก็อย่างที่บอกว่า4ปีก่อนมาใช้สิทธิ์กันประมาณ 49% น้อยมากนะต้องบอกงี้เลยว่าน้อยมากนะก็คือไม่ถึงครึ่งแล้วก็สถิติก็คือไม่เคยเกินครึ่งเลยเพราะฉะนั้นเวลามีการเลือกตั้งแล้วก็มีคนไปใช้สิทธิ์ไม่เยอะเนี่ยผมก็จะบอกเสมอว่ามันก็จะทำให้คนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมีผลเพราะคนมันมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะฮะแต่ถ้าเราไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะฮะมันก็ทำให้ได้คนดีๆเข้ามาจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลานะฮะถึง 17:00 น.นะครับ113หน่วยเช็คกันให้ดีๆนะครับผมคิดว่ากกต.เขาก็คงจะส่งรายละเอียดไปที่ครัวเรือนของท่านแล้วล่ะนะว่าชื่ออยู่ที่หน่วยไหนหน่วยไหนแต่คือคนน้อยอ่ะแต่ละหน่วยเนี่ยจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็ไม่เยอะนะครับคือถ้าเป็นการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยแต่ละเขตเนี่ยประมาณสัก108,000-108,000จะประมาณเนี้ยแล้วก็แต่ละหน่วยเนี่ยจะมีผู้มีสิทธิ์ประมาณสัก800คนนะครับแต่ของนายกเมืองพัทยาเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ละหน่วยเนี่ยครับมีผู้มีสิทธิ์ก็ประมาณสัก400 500เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอคิวเยอะนะไม่ต้องไปรอคิวนานนะครับแล้วก็ไปปุ๊บตรวจเช็ครายชื่อให้ถูกหน่วยก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็หลายคนก็คาดหวังเวลาเลือกตั้งอย่างเมืองพัทยาซึ่งดูที่มันจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะเจริญนะว่างั้นเถอะน่าจะมีนิวเวอร์เตอร์จะเจอปรากฏนิวเวอร์เตอร์เนี่ย600คนเอง นะครับ600คนเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะจำนวนผู้มีสิทธิ์นะครับ 80,000 คน New Voter 614คนครับสรุปตอนนี้ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะไม่ได้ไปยังจุดนะครับหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนเมืองพัทยา11แล้วนะครับนะนี่ก็ทราบแล้วนะครับนอกเหนือจากนี้ครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ย้ำกันนะครับว่า4ปีก่อนผู้มีสิทธิ์ 78,000 คนมาใช้สิทธิ์ 38% 49% อันนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้คนที่อยู่ในเมืองพัทยาที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆหน่อยนะครับสำหรับตามภาพเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยอยู่พื้นที่หนองปลาไหลนะหมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็ตำบลนาเกลือหมู่1ถึงหมู่5ส่วนเขตเลือกตั้งที่2ก็คือตำบลหนองปลาไหลหมู่6และตำบลหนองปลือหมู่5หมู่6หมู่9และหมู่13เขตเลือกตั้งที่3ก็คือตำบลหนองปลือหมู่9บางส่วนหมู่10บางส่วนหมู่11แล้วก็ตำบลนาเกลือหมู่7เขตเลือกตั้งที่4ตำบลหนองปลือหมู่10บางส่วนหมู่12แล้วก็ตำบลห้วยใหญ่หมู่4นะครับถ้าดูตามเนี้ยเกาะล้านนี่ก็เป็นเขตเลือกตั้งที่3นะครับไม่เยอะมากนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา5ท่านนะครับส่วนสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ย67ท่านนะครับย้ำไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับบัตรเลือกตั้งสำหรับนายกเนี่ยสีเขียวนะครับส่วนบัตรเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยสีชมพูนะครับก็จริงๆก็จำไม่สับสนละนะครับนี่แล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะผู้สมัครแต่ละท่านนักการเมืองท้องถิ่นนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันคึกคักละนะครับก็มีทั้งที่เรารู้จักนะในพื้นที่นะครับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะท่านผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองพัทยานะครับสิ่งสำคัญนะครับคือเราก็กระตุ้นเตือนแล้วก็อยากจะไปใช้สิทธิ์แต่เวลาประชาชนสนใจก็น่าจะเวลาปิดหีบ17นาฬิกาคือเวลา17นาฬิกาเนี่ยคนจะหลั่งไหลไปตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆแล้วก็รอให้เริ่มนับคะแนนมันจะได้เป็นแนวทางล่ะนะครับแต่ถ้าใครอยากจะติดตามผลการนับคะแนนแบบภาพรวมนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ต่างๆวันเนี้ยเขาก็จะเกาะติดผู้ว่ากรุงเทพนะครับว่าเลือกตั้งปิดหีบแล้วเริ่มนับคะแนนแต่ละเขตแต่ละเขตแต่ถ้าใครอยากจะเกาะติดผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยเมืองพัทยาเนี่ยเขาได้ทำเว็บไซต์นะครับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบเรียลไทม์เลยนะเพื่อความสะดวกของประชาชนที่จะติดตามนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์หลักของเขานะนะครับ vote.pattaya.go.th นะครับทีมงานขึ้นภาพได้เลยนะครับvote.pattaya.go.th หรือพูดง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเมืองพัทยานั่นแหละแล้วก็ไปคลิกแบนเนอร์ผลคะแนนเลือกตั้งเมืองพัทยานะครับได้เลยนะครับจะมีภาพอยู่ภาพที่4จากซ้ายนะนั่นแหละภาพที่4เนี่ยภาพนี้แหละนะครับขึ้นได้เลยนี่แหละนะครับสรุปง่ายๆนะฮะก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเมืองพัทยาก็ได้แล้วไปคลิกแบนเนอร์ผลคะแนนเลือกตั้งเมืองพัทยานะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์หลักที่เขาทำไว้เลยก็คือ vote.pattaya.go.th นะครับหรือทาง LINE นะฮะ @pattayaconnect นี่เขาก็จะมีการรายงานผลการนับคะแนนแบบ real time นะครับก็คือจำนวนผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนแล้วก็มาใช้สิทธิ์ประมาณ 50% สมมุตินะก็ประมาณ 40,000 เพราะฉะนั้นนับไม่นานท่านผู้ชมประมาณสักทุ่มหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วแล้วก็ครั้งที่แล้วคนที่ได้เป็นนายกก็คะแนนถ้าจำไม่ผิดก็ไม่ถึง 20,000 นะประมาณ10,000 เศษๆเท่านั้นเองนะครับ พราะฉะนั้นใช้เวลานับไม่นานย้ำนะออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองพัทยาที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้ประมาณ 80,000 ท่านนะฮะจนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ก่อนนะครับ

0: อนาคตเมืองพัทยาอยู่ในมือคุณร่วมเกาะติดความเคลื่อนไหวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญกับรายการเกาะติดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาทางสวทชลบุรี FM 99.75 MHz ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเพราะหนึ่งเสียงของคุณคือจุดเปลี่ยนของเมืองพัทยา
1: ครับกลับเข้าสู่เกาะติดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับอยากจะย้ำกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะอย่างที่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์40กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองไม่ได้เยอะมากทั้งที่จำนวนผู้มีสิทธิ์ก็ประมาณ 80,000 คนเองนะอยากจะมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็เลยอยากจะย้ำว่าเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาเนี่ยสำคัญยังไงนะเพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยดูแลงบเนี่ยหลายพันล้านนะครับแล้วก็งบในแต่ละปีอย่างดูนะท่านผู้ชมครับปี68เนี่ยงบมากที่สุดเนี่ยก็เอามาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยนะครับอ่ะตอนนี้จะกลับไปที่โรงเรียนเมืองพัทยา11อีกรอบนะไปคุยกับทางทีมงานกกต.จังหวัดชลบุรีแล้วก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นทีมงานของสวท.ชลบุรีนี่แหละเพราะก็เป็นผู้จัดกับเราด้วยนะครับพี่หนูนะพี่ลื่นเลยดีสวัสดีครับคุณลื่นเลยดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผอ.
1: ครับพี่หนูดีวันนี้มีอะไรจะย้ำเตือนกับท่านผู้ชมนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้เชิญเลยครับ
2: อ๋อค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่โรงเรียนเมืองพัทยา11นะคะกำลังรอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะเดี๋ยวท่านจะมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวเมืองพัทยาค่ะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันนะคะแต่เมืองพัทยาเนี่ยคือคนจะตื่นสายกันสักนิดนึงอะค่ะอาจจะกำลังเดินทางค่ะ
1: คร
2: ับก็เชิญชวนยังทันนะคะถึง 17:00 นของวันนี้ค่ะตอนนี้เมืองพัทยา11นี่มีทั้งหมด8หน่วยเลือกตั้งด้วยกันค่ะ
1: ครับผมดูข้อมูลที่พี่หนูดีส่งให้ผมเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมาใช้สิทธิ์กัน 49% เท่านั้นเองนะฮะก็ถือว่าน้อยมากนะ
2: 49.38% เนื่องจากว่าเมืองพัทยาเนี่ยค่ะมีบริบทที่จะไม่เหมือนท้องถิ่นอื่นๆเพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยค่ะจะมีประชากรอยู่ในพื้นที่ก็จริงแต่ว่าบางท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศ อย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนะของเมืองพัทยาเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนส.ส.อย่างการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้า
1: ครับ
2: ก็เลยค่ะแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเมืองพัทยาเนี่ยจะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะก็เลยหาจะมาใช้สิทธิ์กันน้อยค่ะทั้งนี้ก็พยายามกันเต็มที่ค่ะทั้งทีมงานกกต.ชลบุรีทีมงานเมืองพัทยาแล้วก็

0: พวกเราสื่อมวลชนค่ะก็ช่วยกันเต็มที่ค่ะทั้งโซเชียลทั้งข้อประตูบ้านทั้งหลากหลายเลยค่ะช่วยกันรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆค่ะ
1: ครับแล้วตั้งแต่เปิดทีมาเนี่ยอย่างที่โรงเรียนเมืองพัทยา11เนี่ยพบปัญหาอะไรไหมฮะ
0: ยังไม่พบปัญหาเลยค่ะช่วงนี้ค่ะเพราะว่าผู้มาใช้สิทธิ์ก็มาใช้สิทธิ์ทยอยมาเรื่อยๆค่ะคาดว่าตอนบ่ายนี้จะเยอะอะค่ะ
1: อ๋อส่วนใหญ่คนพัทยาอย่างที่พี่หนูดีบอกนะตื่นสายหน่อย
0: ตื่นสายหน่อยค่ะแต่ประมาณแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: คิดไหมรอบนี้คิดว่าจะเกิน50ไหม
0: ก็หวังว่าค่ะอยากให้เกิน 50% ขึ้นไปนะคะ
1: นะครับยังไงเราก็เอาใจช่วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางกกต.ก็เต็มที่สื่อมวลชนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมเอาละครับครับขอบคุณมากครับพี่หนูดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับแหมสุดยอดเลยนะครับนี่แหละฮะก็อย่างที่พี่หนูดีบอกนะครับว่าบางส่วนเนี่ยนะครับก็คือไปทำงานต่างประเทศนะไปทำงานต่างจังหวัดอาจจะเข้ากรุงเทพเลยก็แต่เพราะว่าการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยไม่มีล่วงหน้านะเพราะไม่มีนอกเขตว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นต้องวันนี้วันเดียวนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่ทำให้รู้ว่าแต่ละครั้งก็ประมาณสัก49-50นะครับวันนี้ทุ่มเต็มที่ต้องเกินนะครับย้ำกันอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่นะถ้าใครดูไลฟ์สดทาง Facebook ก็จะเห็นนะครับว่าเมืองพัทยาถึงแม้จำนวนผู้มีสิทธิ์นะครับจะประมาณสัก 80,000 คนนะครับแต่เขาสามารถจัดเก็บรายได้เนี่ยปีละหลายพันล้านนะครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยการจัดสรรงบประมาณเนี่ยนี่เฉพาะงบโครงการนะท่านผู้ชมต้องย้ำอย่างนี้ก่อนนะประมาณ1,000 กว่าล้านเนี่ยภาพรวมนะเฉพาะเอาจัดสรรเป็นโครงการเนี่ยก็มากที่สุดคือไปเรื่องขยะนะครับรองลงมาเนี่ยประมาณ200 ล้านนี่ก็เป็นงบก่อสร้างพวกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเวลาน้ำทะเลหนุนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเห็นไหมนี่สามประเด็นหลักอยู่แล้วเนี่ยของเมืองพัทยาก็คือเรื่องจัดการขยะเนี่ยเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวมีประชากรแฝงเยอะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะยิ่งเยอะสิ่งที่ตามมาก็เรื่องขยะเนี่ยก็วิธีการจัดการขยะในสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องก่อสร้างสาธารณูปโภครวมถึงเรื่องรับมือน้ำท่วมน้ำทะเลหนุนด้วยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องงบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ทำร่วมกับอบจ.และจังหวัดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะกำจัดขยะเนี่ย200 กว่าล้านก่อสร้างเนี่ย222 ล้านเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว143 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยงบเฉพาะโครงการต่างๆนะนับพันล้านนะสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนายกเมืองพัทยาทั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยานี่ก็เลยสำคัญนะครับที่จะมาดูสารทุกข์สุขดิบของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเมืองพัทยารวมถึงคนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ด้วยนะก็ต้องบอกมีชื่อมีสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยต้องไปใช้สิทธิ์นะนะพี่หนูดีบอกคนพัทยาอาจจะทำงานดึกหน่อยแล้วก็ช่วงตั้งแต่เที่ยงสายๆไปแล้วเนี่ยก็น่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์กันเพิ่มมากขึ้นขอย้ำเลยนะเรามาจัดรายการเรามาย้ำเตือนก็คือให้ท่านไปใช้สิทธิ์แต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะเลือกใครเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับเลือกได้นะครับเลือกคนดีเข้าไปบริหารนะฮะและถ้าอยากจะเกาะติดในส่วนของผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหลังจากปิดหีบแล้วในเวลา17 นาฬิกานะครับก็สามารถเข้าไปนะครับติดตามผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ vote.pattaya.go.th นะครับนี่เป็นเว็บไซต์หลักหรือเอาง่ายๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเมืองพัทยานะครับpattaya.go.th นะครับพอเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของเมืองพัทยาแล้วนะครับท่านก็คลิกที่แบนเนอร์นะครับผลคะแนนเลือกตั้งเมืองพัทยานะทีมงานเปลี่ยนภาพได้เลยนะฮะถ้าใครรับชมไลฟ์สดเนี่ยนะตัวนี้แหละนะครับก็คือเว็บไซต์หลักนะ vote.pattaya.go.th แล้วก็ถ้าง่ายๆนะก็คือเข้าไปเว็บไซต์เมืองพัทยาแล้วไปคลิกแบนเนอร์ผลคะแนนเลือกตั้งเมืองพัทยาก็ได้นะครับเดี๋ยวสวท.ชลบุรีของเราก็อาจจะนะครับแชร์ลิงก์มาที่เพจของเราด้วยนะครับจะได้ติดตามผลการนับคะแนนนะไม่นานนะท่านผู้ชมปิดที่17 นาฬิกาเขาเคลียร์จำนวนบัตรอะไร พร้อมแล้วก็นับเริ่มนับสัก18นาฬิกาผมว่าไม่เกินทุ่มนะนายกเมืองพัทยาในรู้ผลแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมฮะถึง17นาฬิกาสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับประมาณ 80,000 ท่านไปใช้สิทธิ์กันที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับอะไรครับนี่คือรายละเอียดของการเกาะติดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: อนาคตเมืองพัทยาอยู่ในมือคุณร่วมเกาะติดความเคลื่อนไหวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญกับรายการเกาะติดเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาทางสวทชลบุรี FM 99.75 MHz ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนเพราะหนึ่งเสียงของคุณคือจุดเปลี่ยนของเมืองพัทยา

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้
8: บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกตลอดช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีบุคคลสำคัญและผู้สมัครทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์และทำหน้าที่พลเมืองอย่างต่อเนื่องที่เขตคลองสานพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางมาพร้อมมารดาวัย90ปีและบุตรสาวไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาโดยพลตำรวจโทชันเทพได้เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันเลือกคนดีเข้ามาบริหารและพัฒนาขับเคลื่อนเมืองหลวงทั้งนี้หลังจากการปิดหีบลงคะแนนแล้วจะมีกำหนดเดินทางเข้าวอร์รูมของพรรคเศรษฐกิจเพื่อร่วมติดตามผลคะแนนกับแกนนำพรรคต่อไปขณะที่เขตวัฒนานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือโดยภายหลังการลงคะแนนได้กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เช่นกันเนื่องจากทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนโดยในช่วงเย็นหลังจากการปิดการลงคะแนนในเวลา 17:00 นตนเองจะเดินทางเข้าไปสมทบที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อก่อติดผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรม
9: นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงณพื้นที่จริงด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: หลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กรายงานว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮูสเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กมีอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี2417ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมนีเปิดเผยว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมนีรายงานค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเยอรมนีด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเมืองบาเซิลทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสนับเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นวันที่3ทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราและกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 น.ครับ

ำกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งห่วงโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ชื่อนางสาวอิ่มใจบัวสายค่ะเป็นประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีมีความรู้สึกว่าสูญเสียบุคคลที่น่ารักแล้วก็เสียสละแล้วก็มีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับที่ว่าดูแลหญิงตั้งครรภ์ในภูมิอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนกดอยู่ด้วยอะค่ะดีใจตรงนี้นะคะที่ได้ถามนี้ร้องเสียงโอกาสว่าจะสู่คนดีสู่สังคมนะคะซึ่งสนใจตรงนี้มากค่ะเพราะเราเป็นอาสาตรงนี้ด้วยเลยประทับใจพระองค์ตรงนี้เราก็พยายามจะทำศึกษาในด้านของผู้ปกครองที่ท่านได้ช่วยนะคะแล้วก็อาชีพที่ท่านสานต่อจากสมุทรย่าท่านนะคะเราจะทำตรงนี้ต่อไป
1: มีวิธีมีของเขา

0: สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเชยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้น กระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเลียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆเขาอาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆ กับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูไม่ไรก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกเลยครับ
1: ปางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละ เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูมาหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่มอต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเงี้ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมในหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบเป็นประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบ หาเงินแบบมาซื้อให้ได้อ่ะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังที่เห็นหนูดูดแต่แล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งควันร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
8: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี่ยค่ะ
9: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
10: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเข้าไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญรักษ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
11: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะนอย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักค่ะกลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้ว
5: เฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ย
6: ฮะศิลา
7: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะเฮ้ยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปที่
3: เร็วเร็วเร็วเร็วทุกคนตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะนอยได้ยินครูไหม
8: ฮะ
3: โอ้แสงแดด
7: สีนะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
9: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
7: เฮ้ยจงปันเสียงน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
5: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
7: ขอโทษเจ้าค่ะ
9: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
5: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
7: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วจุกปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
10: ขอบใจนะส้มซา
7: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: จะกินได้ไหมเนี่ย
9: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
5: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
11: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
12: อร่อยจัง
13: กินกินกิน
7: มาแล้ว
8: บะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
10: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
8: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
8: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
10: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
8: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
9: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
9: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
9: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
10: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
9: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
10: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
9: เดินทางปลอดภัยนะ
6: ขอรับ
2: โชคดีนะโชคดี
3: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
6: บายบาย
3: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
5: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
6: คำทำทำไทย
3: เจ้าปันเคยได้ยินคำว่านิยตะมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
10: นิยตะมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: หูยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
10: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่
6: ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
10: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตมีโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์

0: ั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
1: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
2: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
3: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจ้าพอร์ตจะบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
2: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
4: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
1: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
2: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
5: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เสพบุหรี่ฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
6: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
5: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
2: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดทางให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
7: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบในร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็ง

0: อันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
1: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ขบวนขัน
1: เพลงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆนะครับคือเคยนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาครับ
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะ ก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
1: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบสองนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังเกิดเหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้นำสหรัฐขู่ที่จะปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหากกองทัพอิหร่านยังคงหมายในช่องแคบฮอมุสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง1ประตูพาอังกฤษชนะปานามา2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกที่11ประตูต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70
1: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานกกต.กทม.เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่12เขตบางกะปิโดยประธานกกต.เปิดเผยว่าทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมเต็มที่และยังไม่พบรายงานการกระทำความผิดหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานั้นยืนยันว่ากกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วทั้งการเสริมความแข็งแรงของเต็นท์และการป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เปียกฝนซึ่งหากมีฝนตกหนักระหว่างการนับคะแนนจะให้เจ้าหน้าที่หยุดพักการนับคะแนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและจะนับต่อทันทีเมื่อฝนหยุดจึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70สำหรับข้อสังเกตเรื่องบัตรเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาประธานกกต.ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบางส่วนจริงแต่ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ติดประกาศชี้แจงหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.จะเริ่มนับคะแนนได้ในเวลา 17:30 น.และจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21:00 น.มันประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในเวลา 22:00 น.ของค่ำวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
0: ด้านปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสั่งการรับมือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งด้านการจราจรและหากเกิดฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายในเวลา 22:00 น.วันนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการในช่วงเช้าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนและพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานงานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์โดยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา17 นาฬิกาซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา22 นาฬิกา
3: หลังจากที่ปิดหีบเวลา 5:00 น.ที่หน่วยก็นับคะแนนและส่งคะแนนไปยังที่เขตก็จะตรวจสอบแล้วก็ดูความเรียบร้อยความถูกต้องของเอกสารแล้วก็จะส่งผลไปที่ส่วนกลางก็จะรวบรวมทั้งหมด 6,628 หน่วยซึ่งคาดว่า ไม่เกิน4ทุ่มครับถ้าไม่มีเหตุใดที่จะทำให้ล่าช้าในส่วนนี้
2: ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าสำหรับหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า100ต้นจากพายุฝนฟ้าคะนองได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเขตแล้วว่าขณะนี้ทั้ง3หน่วยสามารถเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกับเส้นทางพิเศษฉลองกรุงที่เปิดให้สัญจรได้แล้วนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครดำเนินการด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ได้ที่หน่วยเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมแสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากกรรมการประจำหน่วยเปิดให้ประชาชนยื่นหลักฐานแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.พร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ในทุกขั้นตอนประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่างเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเมืองพร้อมสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครว่าอยากให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบการคมนาคมและขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาการจราจรความแออัดและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆควบคู่กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์นำงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
5: เรื่องหลักๆที่อยากได้ก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานค่ะแบบว่าส่วนตัวเรามองว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างโอเวอร์โหลดอะค่ะด้วยแบบผู้คนเขาเรียกอะไรการคมนาคมขนส่งสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแน่นคนแน่นแล้วก็เมืองมันแน่นนะคะจริงๆก็ต้องการคนที่อาจจะสามารถแบบจัดระเบียบเมืองได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
6: อย่างเรื่องแบบรถติดน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบว่าเราก็บ่นกันมาตลอดหลายๆปีว่ามันไม่เห็นจะหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยบางทีอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทีมงานทางคนทำงานตรงนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานที่เราจะเลือกมาช่วยแก้ปัญหาให้เราอะก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันซึ่งถ้าเราเลือกที่จะละเลยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราอะต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยตลอดไปก็ได้ก็อยากให้ทุกคนมาเลือกตั้งผู้ว่าด้วยกันเยอะๆค่ะ
4: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 น.โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
7: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ที่เต็นท์บริเวณอาคารชีวินเพลสหน่วยเลือกตั้งที่21และ22แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.และยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวมานิตารุจศิริผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดเปิดเผยว่าได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง117หน่วยของเขตบางพลัดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความกังวลหรือมีข้อกังขาใดๆส่วนการเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฝนที่อาจตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีการติดตั้งผ้าใบสำหรับบังลมฝนในหน่วยเลือกตั้งติดตั้งไฟส่องสว่างรวมทั้งมีหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานครหรือหน่วยเบสเพื่อดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการระบายน้ำเป็นต้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
8: ในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด117หน่วยของบางพลัดนะคะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกๆคนก็ ถือปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ให้โปร่งใสชัดเจนสามารถที่ตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ยมาแล้วมีข้อกังวลหรือข้อกังขาใดๆตอนนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของผ้าใบนะคะจะมาให้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เราก็มีการติดตั้งไฟเนาะแล้วก็จะมีหน่วยในส่วนของหน่วยเบสหรือว่าเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะเข้ามาประจำจุดในส่วนของจุดที่น่าจะอาจจะต้องมีการที่เราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของสภาพกำลังต่างๆ
7: ขณะที่นางสาวยานิสาสนามชัยประชาชนผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยที่22คาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ส่วนสก.เขตบางพลัดคนใหม่ขอให้เข้าถึงพื้นที่และดูแลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้เปราะบางที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการและโอกาสต่างๆให้ดียิ่งขึ้นพร้อมเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนความต้องการในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
9: ก็ดีใจนะคะก็อยากให้มันดูโปร่งใสไม่อยากให้มันมีอะไรอยากให้แบบเลือกได้คนที่เลือกค่ะอย่างแรกเรื่องรถติดเรื่องพวกขยะต่างๆเนี่ยค่ะอยากให้ดีขึ้นเห็นไหมก็ถ้าเป็นแม่ก็อยากบอกพวกแมวจรหมาจรเนี่ยค่ะอยากให้เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยยังคิดด้านความเป็นอยู่ค่ะการดูแลการใช้ชีวิตของผู้ป่วยของไอ้คนยังไงก็จะใช้ช่วยด้วยก็มีผู้ป่วยบางคนที่แบบไม่ได้รับช่วยเหลือเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาใช้สิทธิ์นะคะเพื่อให้กรุงเทพดีขึ้นนะคะ
7: ทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งที่21และ22มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,199 คนโดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17 นาฬิกาทั้ง2หน่วยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาสังเกตการการนับคะแนนเสียงได้โดยจะมีการจัดเก้าอี้ให้ประชาชนสำหรับนั่งสังเกตการแต่ขอแนะนำให้ติดตามการนับคะแนนด้วยความสุภาพและสามารถทักทวงได้หากมีข้อสังเกตใดๆจินยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ร้อยละ70โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาจำนวนกว่า 170,000 คนส่วนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดจำนวนกว่า 15,000 คนพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งของตนขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนณสำนักงานเขต50เขตตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึงเวลา 17 นาฬิการวมถึงสามารถรับบริการได้ที่จุดบริการด่วนมหานครที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีก19แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนกรมการปกครองได้อีกครั้งภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานคู่ใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง
10: นายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขี่จักรยานมายังหน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาบริเวณโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ซึ่งภายหลังการลงคะแนนนายชัดชาติกล่าวว่าพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้และเชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในกรณีที่ช่วงบ่ายอาจมีฝนตกลงมาโดยคาดหวังว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้จะมีมากกว่าร้อยละ80ส่วนการติดตามการนับคะแนนส่วนตัววางแผนจะเดินทางไปลุ้นผลการนับคะแนนที่สเตเดียมวันซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมงานซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนตรงที่ไม่มีทีมผู้สังเกตการการเลือกตั้งส่วนกลางที่จะคอยรวมคะแนนและส่งผลมาให้ดังนั้นการติดตามผลในปีนี้จะอาศัยการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นหลัก
11: เช้านี้ภายใน3ชั่วโมงนี้ไม่มีฝนเลยก็พวกเราก็รีบออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่เรารักคนที่เราชอบกันนะครับทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งสก.เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะเผื่อไม่รู้ว่าบ่ายนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่เช้านี้อากาศดีแน่นอนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะฮะให้เป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
10: นายชัดชาติกล่าวด้วยว่าไม่มีความกดดันในการลงคะแนน แต่จะมีความกังวลและย้ำเตือนประชาชนในเรื่องการกากบาทผิดช่องเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมี2สีคือสีเขียวสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสีชมพูสำหรับสกจึงขอให้ดูสีบัตรให้ดีก่อนกาเพราะหากกาผิดจะไม่สามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานพร้อมด้วยมารดาวัย90ปีและบุตรสาวโดยมารดาของพลตำรวจโทชาญเทพได้อวยพรให้สู้เต็มที่พร้อมระบุว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งในโอกาสนี้พลตำรวจโทชาญเทพได้เชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยหลังเวลาปิดการให้ลงคะแนนแล้วจะเดินทางไปติดตามผลคะแนนที่วอลรุ่มพรรคเศรษฐกิจร่วมกับแกนนำพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป
12: เป็นเรื่องธรรมดานะของการเลือกตั้งนะครับมีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติก็ลงสมัครแล้วนะก็ต้องมีความคาดหวังนะครับถึงแม้เราจะในโพลเรายังไม่ติดแต่ก็การที่การลงหาเสียงมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้ดีครับ
0: นางมลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่10บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐีในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่และหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากช่วงบ่ายอาจมีฝนตกในบางพื้นที่จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและพกร่มติดตัวหากออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย
13: จะให้ทุกๆคนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่การใช้สิทธิ์มีความสำคัญมากก็อยากให้ทุกคนอย่าไปเสียสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียดายไปตั้ง4ปีนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะเสียสละเวลามาทำหน้าที่พลเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เราออกมาใช้สิทธิ์เราก็มีความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดก็สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้เลือกผู้นำของเราโดยตรงค่ะ
0: นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทภายหลังการออกเสียงลงคะแนนนายอนุชาเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกใช้เวลาไม่นานซึ่งหลังจากนี้เข้าไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นเพื่อสังเกตการเรื่องการนับคะแนนเสียงหัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลังจากที่พบปัญหาไม่พบรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครว่าที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
14: ผลการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นตัวตัดสินทุกอย่างนะครับแล้วจริงๆเนี่ยยิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับเราก็จะได้เสียงสะท้อนที่แสดงถึงเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นเท่านั้นผมยังมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนแบบเดิมนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
0: ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยภายหลังใช้สิทธิ์นายอภิสิทธิ์กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งสำคัญต่อทุกคนโดยภายหลังจากปิดหีบลงคะแนนส่วนตัวจะเดินทางเข้าไปติดตามผลการเลือกตั้งณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้แลกทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16แขวงคลองเตยเขตคลองเตยโดยคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ70ตามเป้าหมายโดยย้ำว่าทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย313แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เหลือพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลพร้อมเสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งจัดวันนี้เช่นกันกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงอีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ส่วนที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้า
15: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ไก่ฟ้าพญาลอตามพระราชเสวนี
17: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
18: ไก่ฟ้าพญาลอเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีขนสีแดงสดที่หน้าและหลังหนังเท้าและขามีสีแดงกำมะหยี่ตัวผู้มีขนสีดำบนหัวเป็นผู้คล้ายหงอนยาวโค้งไปทางด้านหลังขนช่วงท้ายของลำตัวใกล้โคนหางมีสีเหลืองแกมทองเมื่อกระพือปีกขนคลุมโคนหางมีสีดำเหลือบน้ำเงินขอบสีแดงอิดซ้อนกันหลายชั้นส่วนตัวเมียหน้าสีแดงบริเวณหน้าอกคอหลังมีสีน้ำตาลแกมแดงท้องมีลายเกล็ดน้ำตาลแดงขอบสีขาวปีกมีสีดำสลับด้วยลายสีขาวตามแนวขวางไก่ฟ้าพญาลอนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพเคยใช้เป็นเครื่องบรรณาการไปยังต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่4ด้วยลักษณะที่สวยงามโดดเด่นกรมป่าไม้จึงคัดเลือกไก่ฟ้าพญาลอให้เป็นนกประจำชาติไทยปัจจุบันในธรรมชาติหายากมากจึงจัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์เมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทรงได้รับรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และปัญหาต่างๆรวมทั้งแนวทางแก้ไขจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรบนที่สูงในพื้นที่ดังกล่าวและพระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะไก่ฟ้าพญาลอไก่ป่าและเก้งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเน้นการเพาะเลี้ยงในพื้นที่สูงและการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้กลับคืนสู่ป่าชุมชนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามพระราชเสวนีโดยจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและปล่อยไก่ฟ้าพญาลอดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่าจัดพื้นที่ให้เป็นวิทยาลัยชาวบ้านช่วยราษฎรสร้างแหล่งอาหารส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวให้นักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงานเป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกต้นงิ้วป่าเสี้ยวดอกขาวและนางพญาเสือโคร่งให้เป็นกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดทำบ้านไม้ไผ่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบได้มาพักผ่อนและรับประทานอาหารพืชผักในพื้นที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้เพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังปปช.และตำรวจเข้าตรวจทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.จัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกำลังสมาชิกอส.จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กระทรวงมหาดไทยจำนวน4นายพร้อมอุปกรณ์เผชิญเหตุเข้ารักษาการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วซึ่งข้อสั่งการนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางรับร้องเรียนทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำช่วยผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม
19: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายและขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรองรับดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวโดยเชิญชวนประชาชนผู้เข้าสอบหรือผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกข้อมูลที่ประชาชนแจ้งจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งสถานีเรดาร์หลายแห่งในแนวชายฝั่งของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจเรมี่เลวินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าท่าอากาศยานนานาชาติซิมมอนโบลิวาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลากลับมาเปิดให้บริการบางส่วนอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายเลวินยังคาดหวังว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงโรงพยาบาลสนามจะสามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้อย่างราบรื่นทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 54,000 รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่จำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสสูงกว่าปกติในช่วงนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงเด็กเล็กบางส่วนมีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสยังคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่โรงพยาบาลหลายแห่งในฝรั่งเศสจะยังคงเผชิญกับปัญหาจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากต่อไปแม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงก็ตามทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO เตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้ปกคลุมในหลายประเทศของทวีปยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชผู้นำเซอร์เบียที่ระบุว่าเขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาเซอร์เบียก่อนกำหนดหลังรัฐบาลของเขาเผชิญการชุมนุมประท้วงต่อต้านการทุจริตที่ยาวนานถึง18เดือนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลังคาคอนกรีตของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองโนโวซาร์ดพังถล่มลงมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายผู้นำเซอร์เบียยังให้คำมั่นว่าเขาจะช่วยให้พรรค SMS พรรครัฐบาลเซอร์เบียได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาครั้งต่อไปซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในปี2570อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีวูชิชจะยังคงไม่ยุติบทบาททางการเมืองและเขาอาจก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียหากพรรค SMS คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในกลุ่ม J, K และ L เริ่มที่กลุ่ม J อาร์เจนตินาฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะจอร์แดน3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ3นัดรวดเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนจอร์แดนแพ้ทั้ง3นัดตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอลจีเรียพบออสเตรียเกมนี้หากมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นผู้ที่ชนะจะผ่านเข้ารอบและผู้แพ้จะตกรอบทันทีผลปรากฏว่าเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2กระทั่งนาทีที่90บวก3ริยาดมาเรสมากดประตูให้แอลจีเรียขึ้นนำ3ประตูต่อ2แต่ออสเตรียไม่ยอมซาซ่าคาลัสซิสมายิงประตูตีเสมอ3ประตูต่อ3และจบด้วยผลสกอร์นี้ส่งผลให้ออสเตรียเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนแอลจีเรียเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโคลอมเบียเสมอทีมชาติโปรตุเกสแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทีมโคเคนมี7แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทัพฝอยทองมี5แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน DR คองโกเอาชนะอุซเบกิสถาน3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบทำ1การันตีผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8อันดับ3ที่ดีที่สุดได้สำเร็จส่วนอุซเบกิสถานแพ้รวด3นัดตกรอบปิดท้ายที่กลุ่ม L ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติปานามา2ประตูต่อ0โดยทัพสิงโตคำรามครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแมตช์ก่อนจะมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่62จากจูดเบลลิงแฮมจากนั้นนาทีที่67แฮร์รี่เคนยิงประตูตอกย้ำชนะให้อังกฤษเอาชนะไป2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มขณะที่ปานามาแพ้รวดทั้ง3นัดจบเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มนอกจากนี้ประตูของแฮร์รี่เคนยังทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกด้วยผลงาน11ประตูแซงหน้าแกรี่ลินิเกอร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมที่เคยทำไว้10ประตูส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเอาชนะกาน่า2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มขณะที่กาน่าแม้จะพ่ายแพ้แต่ยังมี4คะแนนเพียงพอสำหรับการผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดปุริพัฒน์สอนการรายงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดนิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนวัสุทธิวรารามห้าประตูต่อศูนย์ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1ประตูต่อ0คว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากศึกเจลีก2ลีกรองของญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตาข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ Princess Cup Escola ครั้งที่23 ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เซต25-19 28-26และ25-23ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามที่ตบเอาชนะอินโดนีเซีย3-2เซต25-21 21-25 25-22 25-22และ15-10หลังจบเกมโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวและทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขก่อนนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับเวียดนาม
3: ต้องยอมรับว่าทีมฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวแล้วก็วันนี้เราจับโครงสร้างเขาไม่ได้หัวเสานะครับแล้วก็บอล A ที่เรายังจับไม่ได้เจอเวียดนามเขาเล่น A มาก AX มากวันนั้นเราต้องไปทำการบ้านทีนึงเราคิดว่าก็คงไม่ง่ายสำหรับเจอเวียดนามนะครับ
1: สำหรับนัดชิงชนะเลิศรายการ Princess Cup S Cola จะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชถ่ายทอดสดทาง True Vision Now เทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินทร์แก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซต2-6และ0-6คว้ารองแชมป์ไปครองศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษได้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ95ของโลกจะพบกับลินลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือวางอันดับ83ของโลกขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะพบกับมาย่าชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์พูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
21: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินิมิเนเตอร์พูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลโดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศรแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝน

สูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ปีต่อครั้งตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Market Fruit Buffet เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call center 02555-0555ต่อ6512และ6553ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติ
อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้

0: ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันและเวลาราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพท่านผู้ฟังคะอาหารทอดเป็นเมนูยอดนิยมของคนทุกวัยด้วยรสชาติที่กรอบหอมอร่อยและเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายกล้วยทอดปลาทอดหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆแม้อาหารทอดจะสร้างความสุขให้กับการรับประทานแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพหากบริโภคเป็นประจำหรือในปริมาณมากเกินไปค่ะปัญหาสำคัญของอาหารทอดคือปริมาณไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานซึ่งมีผลต่อระดับไขมันในเลือดทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้การทอดในน้ำมันร้อนจัดยังทำให้อาหารดูดซับน้ำมันมากขึ้นส่งผลให้พลังงานสูงเกินความจำเป็นอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในระยะยาวอีกหนึ่งอันตรายที่มักถูกมองข้ามคือการใช้น้ำมันทอดซ้ำเมื่อถูกความร้อนซ้ำๆน้ำมันจะเกิดการเสื่อมสภาพและสร้างสารพิษเช่นสารก่อมะเร็งและสารอนุมูลอิสระซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดรวมถึงส่งผลเสียต่อการทำงานของตับและระบบย่อยอาหารผู้ที่รับประทานอาหารทอดจากแหล่งที่ไม่สะอาดหรือไม่เปลี่ยนน้ำมันเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวอาหารทอดยังส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนหรือย่อยยากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือผู้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารอยู่แล้วหากรับประทานอาหารทอดในปริมาณมากหรือช่วงเวลาก่อนนอนอาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นและรบกวนคุณภาพการนอนหลับอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องงดอาหารทอดโดยสิ้นเชิงแต่ควรรับประทานอย่างพอดีและมีสติเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมต่อการทอดเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคานูล่าหรือใช้อุปกรณ์ทอดที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันเช่นหม้อทอดไร้น้ำมันรวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันซ้ำและเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัยการปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นการอบต้มนึ่งหรือย่างซึ่งสามารถคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าและช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินในแต่ละมื้ออาหารนอกจากนี้ควรเพิ่มผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูงเพื่อช่วยในการย่อยและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมท่านผู้ฟังคะอาหารทอดอาจให้ความสุขชั่วคราวแต่สุขภาพที่ดีคือความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกินอย่างฉลาดและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงสดใสและห่างไกลจากโรคภัยในระยะยาวเพราะอร่อยปากไม่ควรแลกกับเสี่ยงสุขภาพในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนาขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมามามาเรามาใช้สิทธิ์โบด
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ขอนำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891

นเรนทิรานิราศแล้วนภาลัยโศกกันแสงทั่วไทยแผ่นฟ้าเทพยวดีหน่อนาถกษัตราขวัญแผ่นดินดวงแก้วเสด็จด้าวแดนสวงพระกรุณาธิคุณท่วมท้นอเนกอนันต์พระกรณียกิจผูกพันไพร่ฟ้าสละสุขอุตสาหะกูลเกื้อผองพระศกเหล่าราชระลึกแล้วแซ่ซ้องนิรันดรข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาตรในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสุขสราญบ้านเราวันนี้ยังคงนำความสุขทางด้านเสียงเพลงมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเชิญชวนพี่น้องกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่พัทยาด้วยนะครับให้ไปเลือกตั้งกันตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่เหลือเวลา1 2 3 4ชั่วโมงแล้วนะครับ4ชั่วโมงไม่เต็มด้วยนี่มันเริ่มบ่ายโมงกว่าๆแล้วเพราะฉะนั้นใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงทางพัทยาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเขตปกครองพิเศษใช่ไหมครับที่ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆนะครับที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือจังหวัดอื่นก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะไม่มีนะครับแต่ว่ากรุงเทพก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆที่เหลือก็จะเป็นการบริหารแบบผู้ว่าราชการก็มีในระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยก็มีการเป็นลำดับชั้นขั้นขึ้นมาแต่งตั้งขึ้นมานะครับส่วนในเขตเทศบาลก็เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยเขาเลือกผู้ว่ากรุงเทพกันนะครับพัทยาก็เลือกนายกเมืองพัทยากันนะอันนี้ก็นำมาบอกกันตั้งแต่ต้นๆของรายการเลยนะครับนำบัตรประจำตัวประชาชนไปเพียงใบเดียวนะครับบัตรหมดอายุแล้วก็ใช้ได้นะครับแล้วก็หน่วยเลือกตั้งก็คงจะไม่ได้อยู่แบบไกลบ้านท่านผู้ฟังนะฮะทะเบียนบ้านอยู่ตรงไหนก็ลองตรวจสอบดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเลือกคนที่เราไว้วางใจที่สุดคนที่เราคิดว่าน่าจะมาทำงานแทนเราในสภากรุงเทพแล้วก็สภาพัทยาได้นะครับวันนี้ก็ฝากกับท่านผู้ฟังด้วยครับส่วนช่วงเวลานี้นะครับสุขสราญบ้านเราบ่ายโมงถึงบ่ายสองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 819แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ด้วยก็ทำให้เราได้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับ28มิถุนายน2569ฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆจากสุขสราญบ้านเราครับ

ท่านผู้ฟังครับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ผมเลือกเอาเพลงที่ถูกนำมาขับร้องใหม่แล้วก็เรียบเรียงดนตรีใหม่นะครับตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงบ้างจากการแสดงสดในสถานที่ต่างๆของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บ้างนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็ฟังได้ด้วยเสียงที่คุ้นเคยเสียงดนตรีสมัยใหม่หน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้ทิ้งความเป็นกรมประชาสัมพันธ์หมดนะฮะคือเราเอามาดีไซน์มาออกแบบดนตรีใหม่แต่ว่าช่วงทำนองหรืออาจจะเป็นเรื่องของวิธีการร้องต่างๆนะครับเนื้อเพลงต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับรายการสุขสันต์บ้านเราก็หยิบมาผสมผสานให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนาะบางวันก็อาจจะเป็นดนตรีต้นฉบับบ้างบางทีก็อาจจะเป็นเพลงที่หลายๆศิลปินนำมาร้องใหม่บ้างเพราะเพลงเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าจะหาไล่ต้นฉบับบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเพลงที่เราเปิดนี่แหละคือต้นฉบับแต่ว่าถึงเวลาแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับอาจจะมีต้นฉบับกว่านี้เพราะฉะนั้นเนื้อหามันเยอะมากข้อมูลมันบางทีค้นหาไม่หมดนะฮะผมก็เลยไม่กล้าพูดว่าเพลงนี้เป็นต้นฉบับหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนพันธุ์แท้สมมติเพลงไหนที่เราแน่ใจเราเป็นแฟนพันธุ์แท้เราหาข้อมูลได้เราก็สามารถที่จะนำมาพูดได้ว่าเพลงนี้แหละคือเพลงต้นฉบับเพลงนี้คือเพลงที่นำมาร้องใหม่กี่คนกี่ครั้งนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีเพลงเพราะๆนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นเพลงเก่าๆแล้วก็นำมาขับร้องใหม่โดยเฉพาะวันนี้ที่ผมนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการสุขสันต์บ้านเราครับ

านผู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราชพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอ้างยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะ
ประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ฝากทิ้งท้ายในช่วงสุขสันต์บ้านเรากับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้จะเห็นว่าอากาศร้อนมากเลยถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อปีก่อนๆที่ผ่านมาในช่วงปลายมิถุนาหรือจะเริ่มต้นกรกฎาคมในอีก2วันเนี่ยนะครับ2-3วันเนี่ยนะครับช่วงนี้เรายังคงหนีฝนอยู่นะที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกบ่ายถึงค่ำเกือบทุกวันตอนกลางวันอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากแต่ปีนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนกรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนกรมอนามัยก็ออกมาเตือนอย่างน้อยท่านผู้ฟังก็จะต้องดูแลตัวเองให้มากนะครับกรมอนามัยก็ห่วงเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารอย่างไรให้มีสุขภาพดีนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็ออกมาเคียงคู่กับกรมควบคุมโรคนะคือทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุขในตอนนี้ห่วงเรื่องสุขภาพส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ห่วงเรื่องของสภาวะอากาศที่ร้อนมากเขาก็พยายามติดตามนะครับว่าตอนนี้สภาพอากาศโลกเป็นอย่างไรกรมประชาสัมพันธ์ห่วงทุกเรื่องเลยครับห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของท่านผู้ฟังห่วงว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุขไหมสุขภาพอนามัยเป็นอย่างไรรายการที่เรานำเสนอเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรารักทุกท่านทุกท่านก็รักกรมประชาสัมพันธ์เราคือสื่อสารมวลชนที่นำเรื่องราวจากรัฐสื่อสารไปยังประชาชนและทุกเรื่องนะครับทุกสื่อที่เราผลิตอยู่ตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นกรมประชาสัมพันธ์ก็ห่วงใยท่านผู้ฟังรายการสุขสันต์บ้านเราก็ห่วงใยเรื่องของสุขภาพด้วยเอลนิโญจะเป็นอย่างไรแต่เราต้องอยู่ได้กับสภาพที่เกิดขึ้นในทุกๆวันนะครับก็ดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็ติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็แล้วกันครับวันนี้สุขสันต์บ้านเราเวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับกลับมาพบกับสุขสันต์บ้านเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงนะครับ13นาฬิกาหลังข่าวภาคเที่ยงจนถึง14นาฬิกามีเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังเป็นประจำเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาฟังรายการต่างๆของทางสถานีต่อไปผมกลับมาวันนี้มีกลับมาหลายครั้งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้า15นาฬิกาเนี่ยเป็นเสียงจากคนตาบอดไทยและช่วง17นาฬิการ้อยเรื่องมาเล่านี่คือรายการที่ผมจะมานั่งดำเนินรายการอยู่ที่นี่ในวันอาทิตย์กับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเริ่มเปิดคูหามาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาโดยหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.นี้ด้านว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบประเภทบัตรและข้อกำหนดการลงคะแนนอย่างถูกต้องโดยกรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้1หมายเลขบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1หมายเลขส่วนเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขพร้อมเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยและห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเด็ดขาดสำหรับมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกกต.ได้ประสานเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในพื้นที่เมืองพัทยาส่วนในกรุงเทพมหานครกรณีเสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่เขตลาดกระบังและเหตุเพลิงไหม้ในเขตหลัก4ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชาชนยังคงเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติสวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาติดตามความเรียบร้อยพร้อมย้ำทุกภาคส่วนจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใส
9: นายณิตนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวมนัสนันท์วิทนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเมืองพัทยา11ซ ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่5ถึง12เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบพร้อมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 นพร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มในหลายพื้นที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่อาทิเมืองลุยวิลและเทศมณฑลเมดิสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทางนี้นายเบเชียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐเคนตักกี้แล้วพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยจำกัดขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐออกคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันในรัฐเคนตักกี้และรัฐอินเดียนาโดยบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมราว100ถึง250มิลลิเมตรพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าพื้นที่เหล่านี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15:00 นครับ

ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วทั่วไป

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาค่ะกลับมาพบเจอทักทายกันในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะตรงไหนดีตรงไหนเด็ดตรงไหนเปิดใหม่ตรงไหนน่าสนใจนำมาพูดคุยให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังค่ะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำสวยทะเลใสหาดทรายขาวแล้วก็มีในเรื่องของกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะอย่างในแต่ละจังหวัดเองเนี่ยถ้าหากว่าถอดโปรแกรมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเส้นทางท่องเที่ยวสายกินสายมูสายศรัทธาท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์หรือแม้แต่ท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะก็เรียกว่าแบ่งเป็นสายๆเนี่ยได้ไม่ซ้ำกันเลยนะคะจัดโปรแกรมกันได้ทุกวันเลยค่ะขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังว่าสนใจชื่นชอบในจังหวัดไหนในสายใดนะคะก็สามารถที่จะเลือกค้นหาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อความต้องการของคุณผู้ฟังทุกท่านได้ค่ะในส่วนของสีสันตะวันออกของเรานะคะก็มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสวยงามนะคะเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันนะคะเดินทางท่องเที่ยวไปดูไปเรียนรู้วันธรรมดาก็น่าเที่ยวได้เรียนรู้เปิดประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของเราให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะประเทศไทยของเรานะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามติดอันดับหลายอย่างเลยนะคะโดยในปี2569นี้นะคะประเทศไทยของเราก็ติดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกในปี2026นะคะจากนิตยสารไทม์แมกกาซีนนะคะมีการคัดเลือก100จุดหมายปลายทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่โดดเด่นจากทั่วโลกว่ามีสถานที่ไหนในประเทศไทยติดอันดับบ้างนะคะซึ่งก็จากการสำรวจของนิตยสารไทม์แมกกาซีนมีการประกาศรายชื่อสถานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปี2026หรือว่าในปี2569นี้นะคะเขามีการประกาศไปเมื่อวันที่12เดือนมีนาคมปี2569นี้นะคะมีการคัดเลือก100จุดหมายปลายทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่โดดเด่นจากทั่วโลกซึ่งปีนี้ประเทศไทยมี5ประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ experience based นะคะที่ได้รับการคัดเลือกสะท้อนความหลากหลายของการท่องเที่ยวไทยทั้งที่พักระดับโลกมีศิลปะวัฒนธรรมที่มีความสวยงามไปจนถึงประสบการณ์ชุมชนเดินทางเที่ยวเมืองไทยนะคะและก็ร่วมทริปต่างๆในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่แพร่น่านนะคะก่อนที่จะไปประสบการณ์ไปสัมผัสกับประสบการณ์ดีๆที่นักท่องเที่ยวจะได้รับนะคะใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติเรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นทานอาหารเมนูพื้นบ้านสนุกสนานเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะซึ่งจากการสำรวจที่ประเทศไทยติดอันดับเนี่ยมีหลายสถานที่เลยนะคะอย่างเช่นแมนดารินโอเรียนเต็นแบงคอกอันนี้ก็ได้รับรางวัลนะคะเป็นโรงแรมที่ให้บริการที่ประทับใจนะคะเดอะบูเจสมินทารินนะคะเขาใหญ่อาร์ตฟอเรสต์และดิฟแบงคอกนะคะอันนี้ก็เป็นการติดอันดับสะท้อนให้เห็นว่าเสน่ห์ของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงความสวยงามของสถานที่แต่ยังรวมถึงผู้คนเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะที่ลงความเห็นให้ว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะคะก็ติด1ใน10เลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะก็มีดีมีสวยงามแบบนี้นะคะอย่าว่าแต่ประเทศไทยนะคะพอเราเข้ามาประเทศไทยแล้วเราลองไปเจาะในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะแน่นอนว่าจะพบกับสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยค่ะ

0: ข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของต่างประเทศที่มีชื่อว่า Moose and All ได้นำเสนอเหตุผลที่ควรไปเที่ยวเมืองไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอาหารอร่อยขั้นเทพให้เลือกรับประทานมากมายเต็มไปด้วยชายหาดและเกาะสวยๆท่องเที่ยวผจญภัยได้สารพัดรูปแบบเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำมีสินค้าดีราคาถูกใจสบายกระเป๋ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นมิตรสุดๆสมกับที่ได้รับฉายา The Land of Smile
1: มาร่วมกันรักษาพระพจน์ที่ดีแบบนี้ให้ปรากฏในสายตาของชาวต่างชาติต่อไปเราเชื่อว่าคุณทำได้

0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: พูดถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในสถานที่ต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่พาไปที่จังหวัดระยองนะคะวันนี้มากันที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะพามาเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีอ่างเก็บน้ำเขาไม้ป้องปราจีนบุรีเป็นจุดเช็คอินที่มีก้อนหินแปลกตาหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีก็ขอแนะนำอ่างเก็บน้ำเขาไม้ป้องถือเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่น่าสนใจนะคะตั้งอยู่บริเวณตำบลเนินหอมเส้นทางเดียวกับการขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่เล็กๆแต่มีวิวธรรมชาติที่สวยงามมากๆโดยเฉพาะแนวก้อนหินขนาดใหญ่ที่เรียงตัวอยู่ริมอ่างบางมุมคล้ายหมอหินขาวของจังหวัดชัยภูมิเสน่ห์ของที่นี่ไม่ได้มีเพียงผืนน้ำกว้างแล้วก็วิวภูเขาแต่ยังมีก้อนหินธรรมชาติขนาดใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณซึ่งแต่ละก้อนก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันอย่างน่าสนใจเมื่อลองเดินเข้าไปถ่ายภาพก็จะได้มุมที่แปลกตาโดดเด่นไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่นโดยเฉพาะในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นแสงแดดจะช่วยเพิ่มความมีมิติให้กับก้อนหินและผืนน้ำทำให้ภาพถ่ายออกมาดูสวยงามและเป็นธรรมชาติเมื่อขับรถเข้ามาภายในพื้นที่ก็จะพบทางแยกหลักๆอยู่2จุดนะคะก็คือถ้าว่าเราเลี้ยวขวาก็จะเป็นเส้นทางไปยังบริเวณสันอ่างเก็บน้ำสำหรับชมวิวมุมกว้างของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะยังไปยังจุดถ่ายรูปยอดนิยมสามารถขับรถเข้าไปจนถึงลานจอดรถก่อนเดินต่อเพียงเล็กน้อยก็จะถึงแนวก้อนหินธรรมชาตินะก็สรุปคือไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็มีความสวยงามเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะได้คนละมุมมองนั่นเองนะคะขับรถมาจนสุดทางก็จะเจอทางเข้าจอดรถแล้วก็ไปต่ออีกนิดนึงนะคะก็จะมีเอกลักษณ์ของอ่างเก็บน้ำเขาไม้ป้องคือความสงบมีนักท่องเที่ยวไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านนำรถมาจอดเหมือนหาปลาหาปูหาปลานะคะทำให้บรรยากาศค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับคนที่อยากพักผ่อนเงียบๆมาสูดอากาศบริสุทธิ์หลีกหนีความวุ่นวายระหว่างทางเข้ามาก็จะผ่านอาคารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานหลายแห่งทำให้บรรยากาศค่อนข้างเงียบนะคะก็แนะนำให้มาเป็นหมู่เป็นคณะก็ได้อยากรู้ว่าเวลาไหนถ่ายรูปสวยนะช่วงเช้าเนี่ย7 โมงถึง9 โมงนะคะอากาศเย็นแสงนุ่มถ่ายรูปสวยหรือว่าจะช่วงเย็นตั้งแต่4 โมงเย็นเป็นต้นไปแดดไม่แรงถ่ายได้สวยเหมือนกันคนละมุมเนาะก็จะได้แสงอาทิตย์ที่แบบว่าพระอาทิตย์ตะวันจะย่อแสงแล้วเนาะก็จะได้ความสวยงามรูปทรงที่แปลกไปนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแต่ที่แน่นอนคือใครที่ชื่นชอบความเงียบสงบไม่พลุกพล่านความเป็นส่วนตัวและบรรยากาศแบบบริสุทธิ์สูดโอโซนได้ครับแบบหายใจได้อย่างสบายใจนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของมลพิษมลภาวะนะคะตรงนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ

0: ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นทะเลหรือภูเขาความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองไทยก็ยังคงรอนักท่องเที่ยวมาเยือน
1: ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นมีไมตรีงามวัฒนธรรมงามน้ำใจงามอย่างไทยที่ใครๆต่างชื่นชมท่องเที่ยววิถีไทยปลอดภัยทั่วทิศ
2: สุดยอดอันซีนแห่งภาคตะวันออกร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรยุคทวารวดีทุกสถานที่ล้วนมีเรื่องเล่าขานตำนานแห่งความรู้ผสมผสานกับความยิ่งใหญ่ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่จะทำให้คุณตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณรู้จักยิ่งหลงรักปราจีนบุรี
3: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
4: มาต่อกันที่วัดรัตนเมตตารามวัดล้านหอยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะอ่ะสีสันตะวันออกช่วงนี้พามาเที่ยววัดกันบ้างชมความอลังการของสถาปัตยกรรมที่ประดับประดาจากเปลือกหอยนานาชนิดที่วัดล้านหอยตั้งอยู่ในอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีมีสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดนะคะโดยการนำเปลือกหอยทะเลเนี่ยเขาเอามาตกแต่งประดับประดาจนมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์กลายเป็นความวิจิตรบรรจงของงานพุทธศิลป์จากเปลือกหอยหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะแล้วก็ช่างคิดเนาะแล้วก็มีการทำต่อเติมจนมีความสวยงามทำให้วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นอันซีนนะคะมีทั้งความสวยงามแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพื้นที่เมื่อเดินเข้ามาภายในวัดก็จะเจอพระนอนขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมต่างๆทั้งวิหารมณฑปหอระฆังตกแต่งด้วยเปลือกหอยทะเลหลากหลายชนิดลวดลายสวยงามนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือของท่านเจ้าอาวาสและพระลูกวัดนะคะรวมด้วยช่วยกันทำด้วยหัวใจท่านบอกว่าแม้ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางด้านศิลปะมาก่อนแต่หลังจากที่เดินบิณฑบาตแล้วพบหอยแครงถูกทิ้งขว้างมากมายผ่านไปหลายเดือนหลายปีก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ผุพังนะคะท่านก็เลยมีแนวคิดนำมาประดับรอบหอพระประดับอาคารหอพระแก้ว3ฤดูแล้วก็ประดับมณฑปเป็นอาคารสีส้มอมแดงโดดเด่นตกแต่งด้วยเปลือกหอยสารพัดชนิดจากท้องทะเลบ้างซ้อนกันเป็นดอกไม้บ้างเรียงออกมาเป็นลวดลายอย่างกลมกลืนแม้แต่พญานาคที่บริเวณทางขึ้นก็ใช้เปลือกหอยแข็งนำมาเรียงร้อยนะคะนำมาเรียงร้อยเป็นเกล็ดเป็นการประดับประดาตกแต่งบนตัวพญานาคนะคะบริเวณรอบหอแก้วเองก็ใช้เปลือกหอยนะคะในการประดับประดามีพระพุทธรูปที่ตั้งเรียงรายบริเวณหน้าหอรวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆก็ประดับด้วยเปลือกหอยเช่นเดียวกันนะคะส่วนภายในประดับโดยใช้หอยกาบหรือหอยจานตัวใหญ่รวมทั้งหอยสังที่ลูกศิษย์นำมาถวายเอามาประดับเรียงรายให้เป็นรูปดอกไม้ดอกเล็กดอกใหญ่นะทั้งฝ้าเพดานเสาและผนังมีการนำรูปปั้นรูปพระพุทธรูปนูนต่ำรวมทั้งรูปปั้นนกแก้วนกขุนทองมาเกาะติดเหมือนอยู่ในพงไพรซึ่งในส่วนนี้ปล่อยไว้เป็นสีธรรมชาติของหอยไม่มีการแต้มแต่งสีใดๆมีความสวยงามตามแบบธรรมชาติถัดจากหอพระแก้วก็เป็นอาคารที่มีพระราหูอยู่บริเวณประตูทางเข้าซึ่งด้านในมีพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานขนาดใหญ่เพดานโดยรอบรวมถึงประตูฝั่งด้านซ้าย ประดับด้วยเปลือกหอยหลากหลายสีเป็นรูปดอกไม้โค้งไปตามรูปอาคารวิจิตรงดงามมากนะคะรูปปั้นบันไดพญานาคสีขาวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอาคารแบบทรงไทยก็ประดับด้วยเปลือกหอยสีธรรมชาติดูสะอาดตาสวยงามเดินต่อไปอีกนิดนึงนะคะถัดไปก็จะเป็นลานธรรมบรรยากาศร่มรื่นมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขนาดเล็กอยู่บริเวณทางเดินด้านหลังวัดก็จะเป็นจุดชมวิวซึ่งจัดทำเป็นสะพานไม้ริมฝั่งทุ่งนาและกระท่อมไม้ไผ่สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจวัดรัตนเนตารามสวยงามและมีเอกลักษณ์ควรค่าแก่การมาชมและมาสักการะค่ะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกค่ะ

นผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกนะคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะมาดูเรื่องของอาหารการกินเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยก็ดีที่สุดอาหารก็อร่อยวิวก็ดีบรรยากาศก็ดีผู้คนก็เป็นมิตรน่ารักซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็บอกว่าประเทศไทยของเรานะคะติดโผสถานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกในปี2026นะคะของนิตยสารไทม์แมกซีนที่ไปสำรวจจากบุคคลที่เดินทางมาท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีบางคนเดินทางมาเที่ยวไทยเนี่ยนะเขาก็ไปถามมาถึงความรู้สึกความประทับใจนะคะก็สอบถามหลายๆคนก็รวมๆเป็นคะแนนในบ้านเรานี่ก็ติดโผหลายที่เหมือนกันนะเมื่อวานนี้พูดเรื่องสถานที่ยอดเยี่ยมนะวันนี้จะพูดเรื่องอาหารที่ดีที่สุดนะประเทศไทยของเราเมื่อปีที่แล้วนี่ก็มีการสำรวจเนาะก็ได้เป็นเมืองที่อาหารที่ดีที่สุดในโลกนะคะโดยในปี2568ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกานะคะเขามีการสำรวจอันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกสำนักข่าว CNN ก็ออกประกาศผลรางวัลนะคะในการจัดอันดับโดยนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละค่ะล่าสุดผลโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะได้โหวตให้ประเทศไทยติดอันดับ1ประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะคะในปี2568นะทั้งนี้สาเหตุที่ประเทศไทยคว้ารางวัลครองแชมป์ประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกด้วยคะแนนสูงสุด 98.33 จากผลโหวตของผู้อ่านนิตยสารท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะก็เป็นเพราะประเทศไทย

ชื่นชอบนะอย่างเช่นส้มตำเนี่ยต่างชาติเองก็ทานได้นะและทุกคนก็ถามหาบอกเป็นเมนูที่ทานได้ง่ายๆแล้วก็รสชาติอร่อยนะเป็นอีกหนึ่งสลัดที่ชาวต่างชาติชอบนะคะโดยเฉพาะเมื่อเสิร์ฟโดยคนท้องถิ่นที่เป็นมิตรนะคะก็เรียกว่าได้ทั้งอรรถรสได้ทั้งรสชาติได้ทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์อรรถรสของประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังคะเราติดอันดับของประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะคะซึ่งอันดับ1ก็คือประเทศไทยอันดับ2อิตาลีอันดับ3ญี่ปุ่นอันดับ4เวียดนามอันดับ5สเปนอันดับ6นิวซีแลนด์อันดับ7ศรีลังกาอันดับ8กรีซและอันดับ9แอฟริกาใต้อันดับที่10มี2ประเทศนะคะก็คือเปรูแล้วก็มัลดีฟค่ะที่เขาได้คะแนนมานี่ก็คัดสรรมานะคะ10อันดับที่มีอาหารดีที่สุดในโลกนะคะแต่ถ้าหากเราแยกย่อยไปในเมนูเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงจะพอรับรู้รับทราบแล้วว่าอาหารไทยเราเนี่ยติดอันดับหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานแกงมัสมั่นไก่โอ้อะไรอีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความชื่นชอบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยนะคะดังนั้นก็เมื่อทุกคนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตต่างๆนะคะสอดแทรกอยู่ในทั้งเรื่องของอาหารการกินการเดินทางการใช้ชีวิตอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์และตัวตนของเราค่ะก็เชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวกันนะคะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบบวชเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบบวชมาเรามาใช้สิทธิ์โบส
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70คาดทราบผลไม่เป็นทางการก่อนเวลา 22:00 น.
8: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่56เป็นบริเวณหมู่บ้านตอรวมโชคแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพอากาศในช่วงบ่ายไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70และอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ60พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนในช่วงเย็นเพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการเลือกตั้งทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนเวลา 22:00 น.ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมคาดหวังได้ผู้นำที่ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องโดยนายชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยมีความสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนออกมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะเข้ามาทำงานให้ชาวกรุงเทพใน4ปีนับจากนี้โดยคาดหวังว่า ผู้ว่ากทม.คนใหม่จะเป็นผู้ว่าที่ทำงานกับทุกคนได้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและอยากให้ผู้ว่ากทม.มองไปถึงผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์ดูแลเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกเลือกตั้งต่อเนื่องทั้งจัดการจราจรเฝ้าระวังฝนตกและดูแลกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทุกมิติน
10: างสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตหนองแขมพร้อมกล่าวว่าทั้งสองเขตมีการเตรียมการค่อนข้างสมบูรณ์ภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนใดๆซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำชับทุกสำนักงานเขตอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดระเบียบการจราจรการเตรียมพื้นที่จอดรถการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าอาจมีฝนตกในช่วงบ่ายโดยสำนักงานเขตได้เตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยเบสเตรียมพร้อมระบายน้ำหากเกิดฝนตกเพื่อการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

่นดังวันไหลเรื่องลืออาหารทะเลขึ้นชื่อกีฬาทางน้ำก้องไกลครกหินอ่างศิลาล้ำค่ามวยไทยสง่างามคู่แผ่นดินไทยสุขภาพยั่งยืนเศรษฐกิจส

0: วันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: าและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569 13:00 นเป็นต้นไปณอาคารปฏิบัติธรรมชั้น1วัดหงทองตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ

0: สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำจริงโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวคิดเทคนิคแรงบันดาลใจให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้เป็นไปอย่างมั่นใจแล้วก็มีทิศทางเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคเพราะในแต่ละเมล็ดพืชพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้และมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้นะครับรายการของเราครับคุณผู้ฟังยังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณฟังมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่ปลูกลำไยให้เหมาะสมซึ่งแน่นอนว่าลำไยก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกง่ายๆต้องอาศัยทั้งสภาพดินนะครับภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับลำไยรวมไปถึงการเตรียมแปลงปลูกระยะห่างของต้นการปลูกด้วยต้นกล้ากิ่งตอนต้องปลูกอย่างไรวันนี้พาไปทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นพูดคุยกับคุณอำนาจจันทรสนายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรีครับ
1: ลักษณะทั่วไปก็เหมือนปลูกกับตอนนี้มาก่อนเราปลูกในพื้นที่เรียบนะครับเหมือนว่าตามธรรมชาติแบบโบราณแต่ในสมัยใหม่เนี่ยคล้ายๆกับทางเรียนคือยกโคกขึ้นมาแต่ไม่ต้องกว้างใหญ่ไอ้มากกว่าไอ้ทางเรียนผมว่าเส้นผ่าศูนย์กลางในการยกโคกเนี่ยมันสูงกว่าเพื่อที่ไม่ให้มันแฉะน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเม็ดครึ่งไม่เกิน2เม็ดก็พอไม่ต้องไปทำเส้นผ่าศูนย์กลาง3หรือ4เม็ดอะไรเหมือนกับทุเรียนอย่างเงี้ยครับผมว่าอยู่ที่ประมาณนั่นแหละมาเส้นผ่าศูนย์กลาง2เม็ดนี่ก็ถ้ายกมาอย่างนี้ดีเพราะว่าน้ำมันจะไม่แฉะนะครับแล้วก็โคนรากอะไรต่างๆระบบน้ำแล้วก็มันก็จะดีครับแห้งเร็วนะครับการดูแลก็ง่ายครับไม่ตายเหมือนลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็ใช้ระบบสปริงเกอร์เหมือนกับปลูกทุเรียนนะครับแต่เพียงแต่ว่าลำไยเนี่ยมันแตกต่างกับทุเรียนอยู่ที่ว่าไม่มีลูกนานๆให้7วันทิ้งครึ่งเดือนให้ทิ้งไม่มีลูกไม่ได้ทำเดือนให้ครั้งก็ยังไม่ตายแม้ว่าจะตายเราก็ตัดแต่งแล้วก็รัดขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนทุเรียน5วัน7วันเนี่ยใบก็เริ่มจะเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ลำไยเป็นไม้ป่าครับมันก็เลยคงทนแล้วก็การดูแลถ้าหากว่าเราไม่ได้ผลิตเนี่ยมันก็ไม่ต้องลงทุนสูงเหมือนกับทุเรียนครับผมว่าเป็นลูกเนินนิดๆมีลูกรังปนนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ไม่เหมาะสำหรับดินเหมือนกับดินปูดินขาวๆหรือว่าเป็นดินเหนียวอย่างเงี้ยไม่เหมาะสำหรับการปลูกลำไยอ่ะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลูกเนินแล้วก็มีลูกรังนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมาะครับดินร่วนนะลักษณะนะฮะไม่ควรจะแฉะน้ำเหมือนกับต้นไม้ทั่วๆไปอ่ะครับอย่างเงี้ยจะเหมาะนะครับคืออำเภอปลูกน้ำร้อนและสอยดาวเนี่ยมาปริมาณน้ำฝนมันไม่มากเหมือนกับทางที่อยู่ข้างล่างทางท่าไม้ปัทวีหรือว่ามะขามคิชกูดของเราอย่างเงี้ยนะฮะมันผมว่าความเหมาะสมเนี่ยอยู่ที่อำเภอปลูกน้ำร้อนที่สอยดาวเนี่ยแล้วผมคิดว่าปลูกน้ำร้อนและสอยดาวเนี่ยเป็นแผ่นดินมหัศจรรย์มหัศจรรย์ยังไงก็หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ดีเป็นภูเขาไฟหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าไอ้ความหวานมันสูงกว่าทางภาคเหนือครับลำไยของเราเนี่ยอร่อยกรอบหอมอย่างเงี้ยเป็นที่คือเขาบริโภคที่ประเทศจีนรู้เลยว่าลำไยนี่คือมาจากภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรีของเราหรือตราดหรือว่าทางปงน้ำร้อนสายดาวถ้าเขาบริโภคทางภาคเหนือจะรู้เลยว่าอันนี้คือลำไยทางภาคเหนือนะครับ เริ่มต้นก็ผมคิดว่ามันก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก่อนรองก้นหลุมอะไรอย่างเงี้ยตอนปลูกนะครับก็บำรุงมาด้วยการสลับการสับเปลี่ยนกันอยู่กับปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์บ้างน้อยๆนะฮะครั้งแรกเลยเนี่ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือความหวานของใบลำไยหรือว่าดอกลำไยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีความหวานเมื่อรัดออกมาเราก็ป้องกันด้วยการฉีดเชื้อราแล้วก็ป้องกันศัตรูพืชที่จะมากัดกินใบหนอนกินใบหนอนคืบเนี่ยตัวอันตรายที่สุดเลยครับหนอนคืบเนี่ยมันกินใบขาดหมดเลยครับอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ในแต่มาถึงการดูแลปนจนถึงแต่ลำไยเนี่ยมันให้ผลเร็วครับ3ปีถ้าดูแลดีๆนะครับก็จะสามารถที่จะผลิตได้แล้วในปัจจุบันเนี่ยอากาศการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันหมุนเวียนมันเร็วมากนะครับเมื่อไรก็แล้วแต่ความหนาวขึ้นมาเนี่ยพืชทุกชนิดมันก็จะไม่กินอาหารนะครับมันก็จะคงที่นะมันจะการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยบางปีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทำให้ผลผลิตเนี่ยมันร่วงได้เหมือนกันนะครับแต่ลำไยเนี่ยผลผลิตร่วงเนี่ยมันน้อยกว่าอย่างอื่นถ้ามีอากาศมีลมแรงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ติดเหมือนกันนะบางทีเนี่ยบางช่วงอากาศเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะโดนฝนเทียมนะฮะกำลังดอกกำลังบานอย่างเงี้ยถ้าโดนละอองของไอ้ฝนเทียมเนี่ยมันก็จะร่วงเหมือนกันเนี่ยฮะการเปลี่ยนแปลงของอากาศนี่ก็มีเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ปีนี้นะครับเป็นปีที่ไหนทำก็ส่วนใหญ่แล้วจะดกหมดนะครับเพราะว่าอากาศความชื้นพอนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะดีมากสำหรับปีนี้ครับผมคิดว่าผลผลิตของปีนี้ดีในที่ลุ่มนะในที่ลุ่มไม่ควรสองก็คือดินที่เป็นดินนาดินปลูกข้าวดินดำดำเรากำมาแล้วติดแน่นเป็นดินเหนียวแล้วก็ดินมันปูเขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านนะครับเป็นดินขาวๆอย่างนั้นนะฮะนั่นไม่เหมาะสำหรับการปลูกแต่ได้ดินเหนียวเนี่ยปลูกมาเนี่ยเห็นหลายคนที่ทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยออกแม้ว่าจะสมบูรณ์ยังไงก็แล้วแต่นะฮะมันก็ไม่ค่อยติดผลดูแลลำบากครับเพราะว่ารดน้ำไปมันก็น้ำมันก็จะไหลไปหมดอย่างเงี้ยครับดินเหนียวอ่ะครับไม่เหมาะสำหรับการปลูกลำไยครับ
0: พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการทาง YouTube PID 7 Podcast กับรายการเกษตรเงินล้านกันต่อครับ
2: คุณกำลังฟัง PID 7 Podcast
0: กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PID 7 Podcast กันต่อครับช่วงนี้นะครับหากคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณอำนาจจันทรสนายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรีครับ
1: ผมคิดว่าไอ้นี่มันอยู่ที่พฤติกรรมของความชำนาญพิเศษของชำนาญเราดูที่ใบมันนะฮะถ้าใบห่อแสดงว่าเขาหิวน้ำแล้วอย่างนี้ก็ใช้ปัจจุบันนี้นะครับมันก้าวหน้าไปมากแล้วนะฮะในเรื่องของการให้น้ำเนี่ยมีพวกเขามาทำสวนอยู่ที่บ้านคลองคดตำบลหนองตะคงอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยบ้านก็อยู่สระบุรีเนี่ยมันก็ใช้ระบบมือถือเนี่ยให้น้ำที่สระบุรีมาถึงคลองคดได้เลยอะครับมันก็เป็นมันใช้ระบบสปริงเกอร์เหมือนกันเหมือนที่เขาให้น้ำทุเรียนให้อะไรทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าลำไยมันทนกว่านะฮะมันหมายความว่ามันมีความแข็งแรงกว่าการให้น้ำมันอยู่ที่ว่าเอาความแห้งแล้งอากาศมันไม่มีความชื้นเลยนะครับก็อยู่ที่2วัน3วันให้มันอย่างนี้เนี่ยมันก็จะต้องก่อนที่จะเก็บมาในครึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ยจะต้องให้น้ำวันเว้นวันมันต้องดูที่ความชื้นถ้าดินแห้งแล้วนะครับผมใช้ระบบของการขุดดินดูนะครับประมาณสักคืบหนึ่งถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยบางทีให้วันนี้พรุ่งนี้ก็แห้งแล้วเพราะว่ามันลำไยมันดกมันกินน้ำมากครับมันก็เลยแห้งแล้วก็เติมเข้าไปอย่างนี้ครับมันดูที่พฤติกรรมของใบของลูกนะครับไอ้นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน คือพืชทุกชนิดอ่ะมันต้องดูพฤติกรรมของมันอ่ะครับลำไยนะถ้าการผลิตเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตัดแต่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกแล้วเนี่ยนะเมื่อรัดมาเนี่ยสิ่งแรกเลยคือไอ้หนอนคืบหรือว่าศัตรูพืชเชื้อราต่างๆเนี่ยเราควรจะป้องกันที่จะไม่ให้พวกหนอนมากินใบนะครับในระยะแรกหลังจากนั้นมาเมื่อตัดแต่งผมส่วนใหญ่แล้วจะสลับตอนนี้กำลังส่งเสริมทำอย่างไรที่จะให้ลำไยในโป่งร้อนอยู่ที่ 280,000 ไร่เนี่ยคนที่มีน้อยไม่เป็นไรคนที่มีจำนวนมากมีหลายหลายร้อยไร่หรือเป็นร้อยไร่ขึ้นไปเนี่ยคือที่โป่งน้ำร้อนเนี่ยบางคนมีเป็นพันไร่ขึ้นก็มีนะครับสวนของเฮียเปโทนของคุณวันชัยตะวีผลของเสี่ยหลีของใครๆหลายๆคนเนี่ยผมอยากให้เขาทับครึ่งหนึ่งของปริมาณแล้วเสร็จแล้วลำไยเนี่ยมันก็จะลดปริมาณลงแล้วก็เสร็จแล้วราคาคงจะดีขึ้นนะครับครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมยินดีในนามของนายกสมาคมชาวสวนลำไยและคณะกรรมการสมาคมชาวสวนลำไยเราทำด้วยร่วมกับสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชานะฮะซึ่งมีดร.รัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เก็บเงินจากใครนะครับว่าในการบริหารของสมาคมตั้งแต่ตั้งสมาคมมาไม่เคยเก็บเงินจากใครนอกจากให้ความรู้อย่างไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากให้ทำการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรเป็นเชิงเดียวเพราะผมเนี่ยปลูกลำไยคิดว่ามากพอสมควรนะฮะถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเป็นปลูกเงาะบ้างมีทุเรียนบ้างนะครับผมเป็นเพื่อนของพศสวนนวลทองจันทร์เนี่ยสมัยที่ผมปลูกลำไยราคาดีๆได้เยอะๆเบ้ยจานนาดไหนลองไปปลูกทุเรียนสักร้อยไร่ที่เปลี่ยนแบ่งใจสักหน่อยผมก็ไม่แบ่งใจผมก็ปลูกทุเรียนปลูกลำไยทั้งหมดในที่สุดตอนหลังเนี่ยทุเรียนเขาดีเราก็เด็ดดีใจกับเพื่อนแต่ว่าถ้าหากว่าเราแบ่งใจให้ทุเรียนสักร้อยไร่นะพักพวกกันเขาก็ได้กันเยอะเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแม้แต่ทุเรียนในขณะนี้ราคาดีๆเนี่ยถ้าแบ่งใจเป็นอะโวคาโดบ้างเงาะเดี๋ยวนี้ก็ราคาดีขึ้นนะครับลองกองก็ไม่เก๊ถ้าเราสามารถที่จะส่งออกได้นะครับเงาะเนี่ยอย่างเราไปที่เกาหลีก็จะเห็นว่าผู้บริโภคเงาะของเราเนี่ยก็จำนวนมากขึ้นนะครับคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่อยากให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เสร็จแล้วมือใหม่ๆเนี่ยลองไปพิจารณาดูว่าเราอย่าไปทำเชิงเดี่ยวเลยครับเพราะว่าถ้าปลูกลำไยอย่างเดียวอย่างผมอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ดีตอนนี้ผมมาปลูกอะโวคาโดบ้างแบ่งใจมาปลูกทุเรียนบ้างแล้วกำลังจะทำแก้วมังกรอยู่ในที่ที่เรามีอยู่เนี่ยเราแบ่งส่วนกันมันก็จะน่าจะดีกว่าในความรู้สึกส่วนตัวแล้วจะไปขัดกับคนที่ทำทุเรียนโอ้โหไปยังได้30ล้าน50ล้าน60ล้านเขาทำเรียนกันแล้วเราก็บอกว่าเขามาแบ่งแล้วมาแบ่งแล้วเดี๋ยวไม่ตรงใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่อะไรก็มีขึ้นมีลงเราอยู่เด็ดเป็นกราฟอยู่แล้วนะฮะคนเป็นธรรมดาดีมานด์ซัพพลายเนี่ยนะครับตอนนี้คิดว่าทุเรียนก็อีกปี2ปีข้างหน้าผมอยู่ในคณะกรรมการกรอเนี่ยมันก็อยากจะเตรียมใจว่าทุเรียนอีก3-4 ปีข้างหน้าเราจะทำยังไงและลำไยที่มีอยู่ขณะนี้ผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับแบ่งใจคนที่มี100ไร่ทำ50ไร่สลับไปอีก8-9 เดือนแล้วก็ทำแปลงนั้นสลับกันไปสลับกันมาผมคิดว่าปริมาณจะได้เกือบเท่าๆกันนะครับทำ100ไร่อาจจะได้อยู่ที่ประมาณสักถ้าคนเก่งๆหน่อยก็ได้อยู่ที่ประมาณสัก 7-80 ตัน60ตันหรือ100ตันเพราะว่าพวกผมเนี่ยสามารถทำได้อยู่ที่ไร่หนึ่งเกือบ2ตันนะครับแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรบางคนก็ทำได้ 6-700 กิโลอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่พักถ้าให้มีการพักต้นและสลับกันหรือว่าแบ่งแปลงทำบ้างอย่างนี้ฮะ1ปริมาณลำไยที่300,000 ตันเนี่ยทำอะไรเหลือ 150,000 ตันลำไยจะขึ้นเป็น 3-5-40 บาทนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่ายังออกมาที่300,000 ตันอยู่อย่างนี้ มันความต้องการของตลาดเนี่ยมันไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ราคาเนี่ยตอนนี้บางคนก็ขายได้10กว่าบาท25บาท20บาทนะฮะแต่ก็ทำน้อยและทำให้มีคุณภาพตัดแต่งอย่างของพวกผมเนี่ยยังขายได้อยู่ที่30บาทอยู่ครับ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการเตรียมพื้นที่ปลูกลำไยให้เหมาะสมจะเห็นว่าการปลูกลำไยกว่าจะได้ขึ้นมาแต่ละต้นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถถ้าหากว่าเรานั้นมีความรู้เหล่านี้เข้ามาประกอบด้วยก็จะทำให้เราได้เทคนิคได้วิธีการปลูกที่ดีรวมถึงการเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมตามพันธุ์ต่างๆนั่นเองนะครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube PRD7 Podcast กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปันชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตราด 92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
2: แค่ฟัง PRD7 Podcast
6: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจรอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
7: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมติดตามผลงานวิจัยและการใช้นวัตกรรมพัฒนาเส้นใยและไขไหมรวมถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในแปลงหม่อนณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาทั้งนี้จากการบูรณาการความร่วมมือมุ่งเป้าขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตหม่อนไหมของจังหวัดนครราชสีมาที่มีมูลค่ากว่า 3,800 ล้านบาทเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านงานหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบไปภักดิ์ราพรพิญโยทีมข่าวสปทนครราชสีมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำและการให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว
8: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตว่าท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเป็นท่าเรือที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาให้บริการซึ่งเป็นภูเก็ตสมาร์ทเพียร์หรือท่าเทียบเรืออัจฉริยะต้นแบบของประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตทั้งนี้กรมเจ้าท่าเตรียมเปิดใช้งานระบบพอร์ตคอนโทรลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือ ผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตและการแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้ทัดเทียมสากลอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการวางและซื้อขายทุ่นจอดเรือในพื้นที่อ่าวฉลองและทุกพื้นที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทางน้ำสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเสนอแนะผู้ว่าคนใหม่เร่งขยายพื้นที่การกีฬาและยกระดับมาตรการความปลอดภัยสาธารณะ
9: นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงปุริภัทรสอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะวันละเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างรวมถึงข่าวสารจากภาคตะวันออกบ้านเรานะคะว่ามีอะไรน่าสนใจจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสำคัญของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์นะคะต้องออกไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็นายกเมืองพัทยารวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับภาคตอนออกบ้านเราเนาะก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้นนะคะ 8,204 คนแบ่งเป็น4เขตการเลือกตั้งรวม113หน่วยเลือกตั้งได้แก่เขตที่1นะคะจำนวน28หน่วยเขตที่2จำนวน27หน่วยเขตที่3จำนวน25หน่วยและเขตที่4จำนวน33หน่วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับตัวอย่างบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาก็จะแบ่งออกเป็น2สีด้วยกันนะคะจำง่ายๆเลยค่ะสีเขียวจะเป็นบัตรเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาสามารถกากบาทเลือกได้ไม่เกิน1หมายเลขเท่านั้นนะคะส่วนที่2ค่ะคือบัตรสีชมพูเป็นบัตรเลือกตั้งเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทเลือกได้ไม่เกิน6หมายเลขนะคะโดยวันนี้ก็จะเปิดให้เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 17:00 น.ใครที่มีรายชื่อออกไปใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะช่วยกันนะคะเพื่อร่วมกันเลือกผู้แทนแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาเมืองพัทยากันต่อไปนั่นเองค่ะส่วนสำหรับท่านไหนนะคะที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาหรือว่ากรุงเทพมหานครแล้วกฎหมายค่ะได้กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์กันด้วยนะคะซึ่งสำหรับระยะเวลาในการแจ้งเหตุก็คือไม่ไปเลือกตั้งเมืองพัทยาสามารถแจ้งเหตุได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งก็คือตั้งแต่21ไปจนถึง27มิถุนายนซึ่งผ่านมาแล้วหรือนะคะภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งซึ่งก็คือตั้งแต่วันที่29มิถุนายนไปจนถึง5กรกฎาคมค่ะส่วนสำหรับช่องทางการแจ้งเหตุนะคะก็มีหลากหลายช่องทางมากมายเลยค่ะช่องทางแรกนะคะสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเองหรือว่ามอบอำนาจนะคะให้ผู้อื่นไปยื่นแทนส่วนช่องทางที่2นะคะสามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปได้นะคะส่วนที่3ค่ะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ที่4นะคะสามารถแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตได้5นะคะผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือว่าทางเว็บไซต์สำนักบริหารการลงทะเบียน www.bora.dopa.go.th นะคะและหากคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกจำกัดสิทธิ์มีกำหนดเวลาครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันเถอะค่ะคุณผู้ฟังคะอย่านอนหลับทับสิทธิ์กันเลยนะคะเปิดให้เลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.หรือว่า 5:00 น.นี้เท่านั้นนะคะใครที่มีรายชื่อที่ต้องไปใช้สิทธิ์แต่ยังไม่ไปตอนนี้ ด่วนเลยนะคะรีบไปก่อนที่จะหมดเวลาค่ะจากเรื่องของการเลือกตั้งกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของการยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขของเรากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลนะคะได้เดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลของประเทศด้วยการยกระดับการบริการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลและเข้าถึงคำปรึกษาและบริการด้านยาจากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกมากยิ่งขึ้นภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2569เพื่อรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลหรือว่าเทเลฟาร์มาซีของร้านขายยาแผนปัจจุบันนะคะโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ที่ผ่านมาซึ่งก็จะเป็นก้าวสำคัญค่ะของการผลักดันเทเลฟาร์มาซีช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยาโดยเฉพาะประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางให้สามารถรับคำปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะก็ยังช่วยยกระดับร้านค้าขายยาไทยให้ก้าวสู่การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศนั่นเองค่ะและปัจจุบันนี้นะคะทางอย.ก็ได้ออกประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้จำนวน7แพลตฟอร์มด้วยกันค่ะที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบด้านทางด้านกฎหมายความมั่นคงความปลอดภัยทางสารสนเทศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการกำกับดูแลตามกฎหมายประกอบด้วย1เลยค่ะ Telehealth Thailand โดยสภาเภสัชกรรม2นะคะ Farmcare Telepharmacy โดยบริษัท Farmcare Group จำกัด3ค่ะ Arc Pharmacy by Fascino โดยบริษัท Pro Fascino จำกัดและ4นะคะ All Pharmacy โดยบริษัท CPO จำกัดมหาชน5ค่ะร้านยากรุงเทพโดยบริษัทกรุงเทพ Drug Store จำกัด6นะคะ Shopee โดยบริษัท Shopee ประเทศไทยจำกัดและ7ค่ะ Line Man โดยบริษัท Line Man ประเทศไทยจำกัดค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับบริการด้านยานะคะเป็นการเปิดให้บริการด้านเภสัชกรรมทางไกลเนาะเรียกว่าเทเลฟาร์มาซีผ่าน7แพลตฟอร์มที่ได้มีการนำร่องไปเมื่อสักครู่ที่นวัดได้พูดไปนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสค่ะในการเข้าถึงคำปรึกษาด้านยาจากเภสัชกรก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าที่บ้านมีแต่ผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางอย่างเช่นว่าติดภารกิจติดงานหรือว่าไม่มีลูกหลานไปให้นะคะสิ่งนี้ก็จะช่วยเหลือคนที่ต้องซื้อยาหรือว่ารับยาจากเภสัชกรมากๆเลยนั่นเองนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบพร้อมด้วยนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้นำคณะลงพื้นที่ไปตรวจเชิงรุกร้านอาหารบุฟเฟ่ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และกรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานเขตปทุมวันร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพแล้วก็สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนตลอดจนความเป็นธรรมของผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ซึ่งพี่น้องประชาชนค่ะใช้บริการกันอย่างเป็นประจำแล้วก็จำนวนมากเลยซึ่งก็มีการแข่งขันที่สูงทางด้านการโปรโมทโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวว่าการแข่งขันด้วยเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้นะแต่ต้องตั้งอยู่บนความซื่อตรงโฆษณาไว้อย่างไรผู้บริโภคก็ต้องได้รับกันอย่างนั้น ไม่ต้องการให้ประชาชนนะคะถูกหลอกก่อนแล้วค่อยมาตามแก้ปัญหาทีหลังวันนี้จึงได้ให้ทางสคบลงมาตรวจเชิงรุกถึงหน้าร้านกันเลยค่ะเพื่อดูว่าข้อความโฆษณาราคาแล้วก็เงื่อนไขตรงกับบริการจริงที่พี่น้องประชาชนได้รับหรือไม่พร้อมกับเชื่อว่าร้านที่ทำดีมีมาตรฐานประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เติบโตแต่ร้านที่เอาเปรียบผู้บริโภคสคบก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดเลยค่ะและสำหรับการตรวจในครั้งนี้นะคะทางสคบก็ได้เน้น3ประเด็นหลักค่ะคือ1เลยนะคะป้ายโฆษณาและโปรโมชั่นต้องระบุเงื่อนไขให้ครบก่อนลูกค้าตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างหนึ่งแต่มีเงื่อนไขจำกัดสิทธิ์ที่ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กและ2ค่ะภาพอาหารและเมนูต้องตรงกับของจริงหากรายการใดหมดต้องแจ้งลูกค้าก่อนใช้บริการและ3นะคะราคาต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้งให้ครบก่อนชำระเงินรวมถึงในเรื่องของคูปองที่ขายล่วงหน้าทางออนไลน์ด้วยนะคะต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดตั้งแต่ก่อนขายค่ะนอกจากนี้นะคะนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการหลายหน่วยงานโดยทางสคบก็ได้ตรวจเรื่องของการโฆษณาแล้วก็เงื่อนไขการให้บริการนะคะส่วนในเรื่องของอย.ค่ะก็ตรวจในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยของอาหารรวมถึงควบคุมการแอบอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารทางห้องปฏิบัติการและกรมการค้าภายในนะคะตรวจการแสดงราคาสินค้าและการคิดราคาเกินสมควรและทางสำนักงานเขตปทุมวันก็จะตรวจในเรื่องของด้านความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคนะคะครอบคลุมทั้งในเรื่องของราคาคุณภาพความปลอดภัยสุขอนามัยและความเป็นธรรมในครั้งเดียวกันเลยค่ะทั้งนี้นะคะหากพบการโฆษณาเกินจริงหรือว่าทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา22ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะกรณีการจัดโปรโมชั่นแต่ไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนอาจมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหลบหนีโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงอาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับนะคะไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ค่ะทางสคบก็ยังมีอำนาจดำเนินคดีทางแพ่งแทนผู้บริโภคตามมาตรา39เพื่อรวบรวมผู้เสียหายและฟ้องเรียกเงินคืนพร้อมกันทำให้ผู้บริโภคนะคะไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังค่ะและท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบรายละเอียดก่อนตัดสินใจที่จะใช้บริการโดยเฉพาะในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแวตนี่แหละค่ะรวมถึงค่าบริการหรือว่าเซอร์วิสชาร์จว่าได้รวมอยู่ในราคาที่โฆษณาแล้วหรือไม่หากยังไม่รวมนะคะผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลและแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบอย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจใช้บริการเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลังพร้อมกับขอให้พี่น้องประชาชนนะคะสอบถามเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วนแล้วก็ตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้งหลังชำระเงินยืนยันว่าสคบนะคะจะดูแลทุกจานที่เสิร์ฟให้ตรงกับทุกคำที่โฆษณาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมและผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าลงพื้นที่ไปตรวจตากันอย่างจริงจังเลยนะคะเข้มงวดกันสุดๆเลยเพราะว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่ถูกเอาเปรียบจากร้านค้าหรือว่าร้านอาหารนั่นเองนะคะก็ขอต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ตอนนี้บอกเลยว่าก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามีของเล่นชนิดหนึ่งนะคะที่ตอนนี้โอ้เรียกได้ว่าดังมากแล้วก็ฟีเวอร์มากนั่นก็คือสกูตตี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหลายคนน่าจะตอนนี้เนาะน่าจะได้ซื้อให้ลูกให้หลานเล่นกันบ้างแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้นะคะมีการพบสารเคมีอันตรายนะคะที่ปนเปื้อนอยู่ในสกูตตี้ซึ่งทางสคบก็ได้จับมือกับทางสมอเร่งตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานกันแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้เปิดเผยว่า ได้มีการสั่งการนะคะให้ทางสคบเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยจากของเล่นประเภทสกุชชี่ของเล่นที่มีลักษณะเป็นเนื้อนุ่มสำหรับบีบคลายเครียดที่กำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กแล้วก็เยาวชนหลังจากที่มีกระแสข่าวจากต่างประเทศนะคะว่าสินค้ากลุ่มนี้บางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นที่ลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อแล้วก็ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนตรวจพบค่ะว่ามีสารปนเปื้อนที่เป็นสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทั้งนี้ทางนางสาวสุภมาศก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ สัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบ.ร่วมติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้นะคะการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กแล้วก็เยาวชนเป็นเรื่องที่นายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเป็นห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนะคะให้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กหยิบจับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งนางสาวสุภมาศนะคะจึงได้สานต่อนโยบายดังกล่าวนี้ด้วยการมอบหมายให้ทางสคบยกระดับการตรวจสอบแล้วก็แจ้งเตือนภัยของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยในกรณีของเล่นสกุชชี่นี้นะคะก็ให้มีการประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเลยเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็กวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดไปนะคะทั้งตลาดทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่าในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นแม่คนหนึ่งนะคะดิฉันเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนเลยที่อยากจะเห็นลูกๆได้เล่นของเล่นกันอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจึงได้มีการกำชับให้ทางสคบทำงานกันอย่างเชิงรุกไม่รอให้เกิดความเสียหายกับลูกหลานของใครก่อนแล้วจึงมาตามแก้ของเล่นที่เด็กหยิบจับเนี่ยแล้วก็ปิดเล่นทุกวันนี้ต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกที่ถึงมือนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังก็แบ่งเป็น2ด้านหลักๆด้วยกันค่ะก็คือด้านเรื่องของสารเคมีสกุชชี่ที่ผลิตจากวัสดุเกรดต่ำนะคะมักจะมีสารเคมีที่ตกค้างเมื่อมีการสูดดมเป็นระยะเวลานานอาจจะระคายเคืองแล้วก็กระทบต่อระบบทางเดินหายใจแล้วก็อีกด้านนึงก็คือด้านอุบัติเหตุค่ะสกุชชี่ที่ออกแบบให้เหมือนอาหารหรือว่าขนมอย่างเช่นพวกโดนัทหรือว่าคัพเค้กขนมปังต่างๆนี้นะคะก็เสี่ยงที่จะทำให้เด็กเล็กเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็มีการนำไปเข้าปากได้ซึ่งชิ้นส่วนที่เป็นโฟมนะคะก็อาจจะหลุดเข้าไปอุดตันทางเดินหายใจจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในส่วนของสคบนะคะก็มีกฎหมายรองรับโดยตรงก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ที่กำหนดให้สินค้าที่ควบคุมฉลากต้องแสดงฉลากภาษาไทยที่ระบุชื่อผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าและข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจนหากฝ่าฝืนก็มีโทษตามกฎหมายและตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพุทธศักราช2551หากสินค้าไม่ปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้ารวมทั้งผู้ขายต้องร่วมกันรับผิดต่อความเสียหายของผู้บริโภคไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตามโดยผู้บริโภคนะคะเพียงแต่พิสูจน์ว่าได้รับความเสียหายจากสินค้านั้นนอกจากนี้นะคะนางสาวสุภมาศก็ยังได้เตือนพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การดูแลรักษาโดยเมื่อใช้งานในครั้งแรกก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้งและเนื่องจากเนื้อสกุชชี่ก็มีลักษณะเป็นรูพุ่นจึงสะสมในเรื่องของฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคได้ง่ายควรที่จะทำความสะอาดกันอย่างสม่ำเสมอและหากพบว่ามันเริ่มฉีกขาดเปื่อยยุ่ยหรือว่าขึ้นรานะคะก็ควรทิ้งทันทีเพื่อป้องกันการแพ้และการติดเชื้อที่ผิวหนังและที่สำคัญเลยค่ะไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กเล่นตามลำพังต้องมีผู้ใหญ่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดทุกครั้งด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ก็ขออยากฝากถึงเหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะด้วยความห่วงใยใช้หลักง่ายๆก่อนตัดสินใจซื้อเลือกสินค้าที่มีฉลากภาษาไทยระบุชื่อผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าที่ชัดเจนแล้วก็มองหาเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอก.หากแกะออกมาแล้วมีกลิ่นฉุนของสารเคมีหรือว่ามีกลิ่นน้ำหอมที่แรงผิดปกติเพื่อกลบกลิ่นให้สันนิษฐานไว้เลยนะคะว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ควรซื้อ รอยยิ้มของลูกมีค่ามากกว่าของเล่นราคาถูกที่ไม่รู้แหล่งที่มาเพราะว่าของที่ราคาถูกผิดปกติเหล่านี้นะคะมักแลกมาด้วยสุขภาพของลูกหลานเรานั่นเองค่ะทั้งนี้หากผู้บริโภคนะคะพบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าต้องการที่จะร้องเรียนก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้เลยนะคะก็ช่วยกันค่ะเป็นหูเป็นตาแล้วก็ดูแลลูกหลานของท่านด้วยนะคะอย่าให้เล่นโดยลำพังยังไงต้องมีผู้ใหญ่ดูแลกันด้วยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่ช่วงนี้นะคะก็บอกเลยว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับสถานการณ์เอลนีโญที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าใกล้คืบคลานเข้ามากันเต็มทีแล้วนะคะซึ่งสำหรับทางกปภค่ะก็ได้เร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญเตรียมพร้อมน้ำประปาให้บริการประชาชนกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภได้เปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ทางกปภก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมในทุกด้านนะคะเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่พี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรสำคัญต่อการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะที่กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้กันอย่างรอบด้านค่ะโดยได้มีการสั่งการ234สาขาทั่วประเทศนะคะซึ่งให้บริการน้ำประปาในพื้นที่74จังหวัดให้เร่งสำรวจแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเพิ่มการสูบน้ำและกักเก็บน้ำดิบในสระพักน้ำให้เต็มศักยภาพพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังรักษาระดับน้ำในถังน้ำใสให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมรวมถึงควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับบริการน้ำประปากันอย่างเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะทางกปภก็ยังได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีความพร้อมในการนำระบบผลิตประปาเคลื่อนที่นะคะหรือว่า mobile plant ระบบผลิตน้ำประปาชั่วคราวแล้วก็ระบบผลิตน้ำดื่ม mini station แบบตู้พ่วงลากจูงระบบผลิตน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่รวมถึงรถบรรทุกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เข้าสนับสนุนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะทางนี้นะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะใช้น้ำกันอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นและร่วมกันสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวิกฤตหากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดสามารถติดต่อกปภ.สาขาในพื้นที่หรือว่า PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแผนรับมือนะคะสำหรับทางกปภ.เนาะที่ต้องการเตรียมความพร้อมในเรื่องของน้ำประปาในการให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองนะคะและสำหรับช่วงนี้ตอนออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยาก พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับในวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องแรกด้วยเรื่องดีๆครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับการจัดสร้างเหรียญในครั้งนี้ครับเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีหรือมูลนิธิสอนอครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศครับตลอดจนงานของมูลนิธิยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพี่น้องประชาชนครับทั้งนี้ครับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีเป็นสถานีอนามัยต้นแบบครับทั้งด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการเพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลครับพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงพาณิชย์หารือกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมชู5นโยบายหลักเร่งด่วนพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพ่อแม่พี่น้องครับมาดูกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันบ้างครับโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับนายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาและคณะครับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยทางรองนายกสุภจีครับได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน5นโยบายหลักที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างรวดเร็วครับได้แก่การดูแลค่าครองชีพการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรการส่งเสริม SME การขยายการส่งออกและการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจครับขณะที่ฝากฝั่งของนายวิวัฒน์ครับได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรจนมีเสถียรภาพเป็นอย่างดีครับพร้อมยืนยันว่าทางคณะกรรมการนั้นยินดีที่จะบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมกันต่อยอดนโยบายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนคนไทยต่อไปนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องของกระแสสกุตชี่กันบ้างครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงสกุตชี่ปลอมเริ่มระบาดเสี่ยงพบสารเคมีอันตรายปนเปื้อนสั่งสคบจับมือสมอเร่งตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐานครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองแหละครับเปิดเผยว่ามีการสั่งการให้สคบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากของเล่นประเภทสกุตชี่ซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับซึ่งเป็นของเล่นเนื้อนุ่มสำหรับบีบคลายเครียด ที่กำลังได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นในกลุ่มเด็กและเยาวชนอาจจะมีกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับหลังมีกระแสข่าวจากต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้บางส่วนครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรุ่นลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อและไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนครับตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยจึงได้มอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับเพื่อจะร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้การคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้ความห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานให้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กนั้นสามารถจะหยิบจับและใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภามาศนะครับสานต่อนโยบายดังกล่าวด้วยการมอบหมายให้สคบยกระดับการตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยของของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะนะครับคราวนี้ในกรณีของของเล่นสกุชชี่นั้นได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเลยครับเพื่อเฝ้าระวังและกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดครับทั้งตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับรวมไปถึงครับกำชับให้สคบนั้นทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดความเสียหายกับลูกหลานของใครก่อนแล้วจึงตามแก้ของเล่นที่เด็กหยิบจับนะครับโดยเฉพาะหยิบบีบเล่นหรืออาจจะนำเข้าปากต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกที่ถึงมือล่ะครับทั้งนี้ครับเมื่อใช้งานในครั้งแรกนั้นควรจะเช็ดทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้งและเนื่องจากเนื้อสกุชชี่นั้นมีลักษณะเป็นรูพรุนนุ่มๆด้วยนะครับจึงสะสมฝุ่นและเชื้อโรคได้ง่ายควรจะต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและหากพบว่าเริ่มฉีกขาดเปื่อยยุ่ยหรือขึ้นราก็ควรจะทิ้งทันทีนะครับเพื่อป้องกันการแพ้และการติดเชื้อที่ผิวหนังครับที่สำคัญนะครับไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กๆนะครับเล่นตามลำพังต้องมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิดทุกครั้งครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการจะร้องเรียนนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องการสู้กับยาเสพติดกันบ้างครับประธานรัฐสภาประกาศสู้ยาเสพติด4มิติป้องกันบำบัดปราบปรามแก้กฎหมายเดินหน้าโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหาแบบบูรณาการครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายโสพลสารัมประธานรัฐสภากล่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569นะครับว่าในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อสู้กับการแก้ปัญหายาเสพติดมากว่า 3-4 ปีต่อสู้กับเรื่องดังกล่าวทำให้ได้เห็นปัญหาและมีกระบวนการในการแก้ไข4มิติครับ 1. ป้องกันคือการป้องกันการเสพและเสพซ้ำโดยทำชุมชนให้เข้มแข็ง 2. ครับคือบำบัดหากเยาวชนติดยาเสพติดจะมีกระบวนการส่งบำบัดรักษาฟื้นฟู 3. คือปราบปรามครับกระบวนการปราบปรามและ 4. คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครับซึ่งทางท่านประธานรัฐสภาก็กล่าวอีกนะครับว่าถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยนั้นจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอย่างเช่นโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการที่มีการดำเนินงานอยู่นั่นเองแหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61นะครับรวมแล้วกว่า77ตันนะครับจาก 54,097 คดีครับภายใต้ภารกิจBurn for better ภาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอดเส้นทางจากกระทรวงสาธารณสุขถึงศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้นิคมอุตสาหกรรมบางปูครับ ซึ่งกระบวนการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียสแม้ทุกวันนี้แค่จะ40ยังร้อนมากๆเลยอันนี้เผา 1,200 องศาเซลเซียสแทบจะไม่เหลือเลยนะครับทำให้ไม่เหลือซากยาเสพติดครับที่จะกลับมาหมุนเวียนทำลายสังคมไทยอีกนั่นเองแหละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องกระแสท่องเที่ยวกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 days รับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 days หรือประเทศไทยท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพครับสอดคล้องกับแนวโน้มความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งด้านธรรมชาติด้านวัฒนธรรมด้านอาหารการกินและประสบการณ์ท้องถิ่นครับทั้งนี้ครับข้อมูลจาก Agoda นะครับแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ครับประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำครับซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่นครนายกหรือกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นครับสะท้อนว่าประเทศไทยเรานั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI ครับที่มีแต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดรวมไปถึงสินค้าชุมชนครับอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาเที่ยวซ้ำให้มาพำนักนานขึ้นมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องครับต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับในวันนี้คือความสำคัญของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับกกต.ก็ยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้แล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งครับโดยกกต.ครับหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับในวันนี้ครับอาทิตย์ที่28มิถุนายนพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.ครับแถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับโดยจะส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยาอีก133หน่วยเรียบร้อยครับพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับการลงคะแนนในกทม.ครับผู้มีสิทธิ์นั้น 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าเลือกสก.นั่นเองครับโดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขครับเช่นเดียวกับที่เมืองพัทยาครับผู้มีสิทธิ์นั้น 80,000 คนบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขครับส่วนบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกเมืองพัทยาไม่เกิน6หมายเลขครับทั้งนี้ครับกกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างนะครับห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดเลยนะครับนอกจากนี้ครับทางกกต.นั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนครับณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านครับเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกตินะครับสามารถจะทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทันทีเลยครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถจะไปใช้สิทธิ์ได้นะครับในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 5:00 นครับ พียงนำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับย้ำนะครับว่าใครบัตรหมดอายุก็ยังใช้ได้อยู่ครับหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ครับหรือหลักฐานแสดงตนนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีอันนี้ก็ใช้ได้ครับหรือใบขับขี่ดิจิทัลก็ไปแสดงได้นะครับสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันสามารถโหวต BKK โหวตหรือแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับมาต่อกันที่เรื่องการเลือกตั้งอีกสักหน่อยแล้วกันครับประธานกกต.ย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการ3ทุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับนายณรงค์กลั่นวารินได้กำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อจะลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนครับขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่านะครับจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายใน3ทุ่มของวันนี้แหละครับทั้งนี้ครับตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ครับร้อยละ70ครับนอกจากนี้ครับได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครทุกคนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงห้ามเด็ดขาดซึ่งมีโทษทั้งทางอาญานะครับและหากพบการกระทำผิดก็จะมีวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีด้วยครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการเลือกตั้งครับผบ.ตร.สั่งคุมเข้มเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาในวันนี้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งย้ำตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและนายกเมืองพัทยาครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยครับว่าทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ครับรวมถึงมีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับหากเกิดเหตุการณ์สำคัญหรือพบการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

0: 599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับปิดท้ายในวันนี้ครับกับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพ IMF กระทรวงการคลังจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่24และ25มิถุนายนที่ผ่านมานั้นกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับจากหน่วยงานต่างๆกว่า9แห่งและในการอบรมในครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับครับครอบคลุมทั้งด้านหลักพิธีการทูตสำหรับการต้อนรับบุคคลสำคัญต่างประเทศการจัดการประชุมระหว่างประเทศมารยาทสากลการประสานงานระหว่างประเทศและการพัฒนาทักษะการสื่อสารในเวทีนานาชาติครับรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งเรื่องนี้ครับนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการประชุมระดับโลกของไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นครั้งที่2นะครับในรอบ35ปีที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: กลับเข้าสู่ตอนออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะด้วยโรงเรียนไทยสปาบูรพาและการอาชีพจังหวัดตราดกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่2/2569หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทั้ง4ด้านในหลักสูตร1นะคะด้านการผดุงครรภ์ไทย1ปี2ค่ะด้านเภสัชกรรมไทย2ปี3นะคะด้านเวชกรรมไทย3ปีและ4ค่ะด้านการนวดไทย800ชั่วโมงโดยจะเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์และเมื่อเรียนจบแล้วนะคะสามารถสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยกับสภาการแพทย์แผนไทยได้ตามกฎหมายด้วยนะคะซึ่งสำหรับปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนก็ได้เปิดให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบกิจการผู้บริหารการร้านนวดเพื่อสุขภาพผู้ประกอบกิจการผู้บริหารผู้ดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพผู้ประกอบกิจการผู้บริหารแล้วก็ผู้ดำเนินการกิจการดูแลผู้สูงอายุผู้ประกอบกิจการเวลเนสนะคะพนักงานนวดเพื่อสุขภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย330ชั่วโมงและ372ชั่วโมงที่สมัครเรียนในเทอมนี้ก็จะได้รับส่วนลด 30% ทุกหลักสูตรเลยนะคะรับจำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะทั้งนี้ก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5กรกฎาคม2569นะคะเวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะเราจะเริ่มเปิดภาคเรียนนะคะวันที่11กรกฎาคมนี้ณโรงเรียนไทยสปาบูรพาและการอาชีพจังหวัดตราดนั่นเองนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะเรียนนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนไทยสปาบุรพาและการอาชีพได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเนาะที่อยากใครที่อยากจะสร้างอาชีพเพิ่มเติมก็สามารถไปเรียนได้นะคะเรียนจบแล้วสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพกับสภาการแพทย์แผนไทยได้ตามกฎหมายด้วยนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะและอีกหนึ่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักพระราชวังนะคะในเรื่องของการขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒม

หาวัชระราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปนั้นดังนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังต่อไปนี้1ค่ะส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวัง2ค่ะส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้เรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกทม10200และ3นะคะส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลที่ p.rataya@royaloffice.th นะคะโดยสามารถสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับอีเมลนะคะโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งหนังสือต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังค่ะการนี้นะคะเมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะมีหนังสือตอบกลับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทันการด้วยกันนะคะก็สำหรับถ้าหากหน่วยงานไหนต้องการที่จะขอเป็นเจ้าภาพนะคะในการสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาก็สามารถทำตามขั้นตอนที่นมะได้พูดไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ใกล้แล้วค่ะที่จะครบสิทธิ์1เดือนแรกนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะ 1,000 บาทเดือนนี้ใช้กันหมดหรือยังคะคุณผู้ฟังใครที่ยังใช้สิทธิ์ไม่หมดในเดือนนี้ 1,000 บาทนี้ต้องรีบแล้วนะคะถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นสิทธิ์ที่เหลือจะไม่ทบไปยังเดือนถัดไปนะคะแล้วก็โปรดระวังกันด้วยนะคะตอนนี้มีมิจฉาชีพส่งอีเมลปลอมมาหลอกลวงโดยอ้างข่าวว่าแอปเป่าตังธนาคารกรุงไทยให้กดรับสิทธิ์เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40บอกเลยว่าอย่าหลงเชื่อนะคะเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าปล่อยให้ใครเอาไปหากคุณผู้ฟังท่านไหนมีความเสี่ยงหรือว่าได้รับความเสียหายนะคะจากการหลอกลวงในครั้งนี้สามารถสอบถามหรือว่าแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรค่ะ02-111-1111กด108ได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะระวังวิชาชีพกันด้วยว่าจะส่งอีเมลปลอมมาหลอกลวงค่ะแล้วก็ใช้ให้หมดนะคะเดือนนี้จะสิ้นเดือนแล้วนะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสระแก้วต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันเท่าสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้แจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคม2569
8: นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28 2กรกฎาคม2569โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรง ขณะที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
1: กองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างใกล้ชิด
9: กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่1411บูรณาการกำลังร่วมกับภาคประชาชนผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาโดยหน่วยได้เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้กองกำลังนเรศวรยังคงดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
11: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
12: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
10: wow. เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battleสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR 2026หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน

do something.

0: จราจรซึ่งปลอดภัยเรื่องไรเดอร์อันนี้ก็น่าทำเพราะว่ามันเซฟทั้งตัวไรเดอร์ด้วยและคนขับรถด้วยการข้ามถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของคอร์รัปชันนี่ก็ต้องเร่งทำ
1: ครับครับ
0: นะก็ต้องเร่งทำนะครับนะครับอย่างอื่นก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็มีเรื่องอะไรนะฮะเรื่องทางเท้าเรื่องขยะเรื่องการเชื่อมโยงระบบขนส่งใช่ไหม BTS อะไรก็เยอะแยะไปหมดอ่ะโอ้ปัญหาก็ต้อง200กว่านโยบายของแกไม
1: ่
0: นะแต่ที่อยากจะด่วนก็คือว่าตั้งนโยบายเลยเป็น destination ของ last destination คือยกระดับมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยอันนี้มันจะทำใหมีรายได้ร้านค้าขายก็ขายได้คือนึกยังไงเวลาไปเมืองนอกนึกถึงปารีสลอนดอนนิวยอร์กใช่ไห
1: ม
0: นะใน
2: ครับ
0: ทำไงให้เราโดดเด่นซึ่งเราก็โดดเด่นอยู่แล้วน
2: ะ
0: เราแทบจะไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องระวังโฮชิมินห์โ
2: อ
0: ้ยนี่เขาโตวันโตคืนแล้วเขาถูกด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วเราปลอดภัยแล้วนะเดี๋ยวนี้
1: ครับ
0: ครับเนี่ยอยากเห็นอย่างนี้ฮะพอทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวมันดีไปหมดอะเพราะคุณต้องทำให้เมืองมันสวยงามเรื่องขยะเรื่องน้ำท่วมมันจะแก้ไปหมดเนี่ยคือทำให้กรุงเทพน่าอยู่เนี่ยเป็นเมนนโยบายเลยแล้วมันจะตามไปด้วยทุกอย่าง
1: ครับท่านครับแล้วสุดท้ายนี้อยากให้ท่านดร.ธนิตได้ฝากข้อความสั้นๆถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่เดี๋ยวผลก็คงจะทราบภายในไม่เกินเที่ยงคืนแล้วครับว่าสิ่งใดคือหัวใจสำคัญในการบริหารกทม.นับจากคืนนี้เป็นต้นไปความตั้งใจนะท่าน
0: ตั้งใจในการทำงานและขอให้มีแผนที่ชัดเจนท่านวิ่งมา4ปีแล้วบางทีไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นก็ได
2: ้
0: ใช่ไหมแต่คือทำไงกระจายอำนาจลงไปให้คนพวกระดับเขตอะไรต่างๆเพราะว่าท่านดู4ปีปีหน้าอีก4ปีข้างหน้าท่านอาจจะไม่บริหาร
1: ครับ
0: ทำยังไงคนใหม่มาก็ต้องเดินตามนี้อยากให้มีเป็นกำหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ที่มันจะต้องผูกพันไปเป็น10ปี
1: ครับ
0: อยากให้ท่านวางรากฐานไปเพราะตอนนี้ท่านเป็นซูเปอร์แมนอยู
2: ่ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: เป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่เราไม่ต้องการอะซูเปอร์ฮีโร่เราไม่ต้องการซูเปอร์แมนแต่ทำยังไงให้มันเป็นระบบเป็นที
1: ม
0: ซึ่งไม่มีไม่มีตัวท่านมันก็เหมือนท่านบริหารทำยังไงอันนี้ยากสุด
1: ก็คือ
0: ผมมีความรู้สึกท่านเป็นซูเปอร์แมนนะ
1: อยากให้วางระบบที่เป็นรากฐานปูรากฐานไปเลยใครมาเป็นผู้ว่าก็ต้องดำเนินตามนี้แหละ
0: ใช่ใช่เพราะว่าท่านเล่นบทซูเปอร์แมนไงซูเปอร์ฮีโร่อะ
1: ครับ
0: นะแต่ตอนจบมันก็ไม่ค่อยสวยสักคนใช่ไหมมีแก่มีเจ็บมีป่วยมีแก่มีตายไงซูเปอร์ฮีโร่อะซูเปอร์แมนตัวจริงก็ตกไม้เห็น
2: ครับ
0: ทำมาพลาดอยู่หลายปี
2: ต้องติดตามดูนะครับแนวทางในการบริหารกรุงเทพนะฮะนโยบายของคุณชัชชาตินะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าความคาดหวังของภาคธุรกิจต่อผู้ว่าคนใหม่
0: เห็นความยั่งยืนนะ
2: ครับความยั่งยืนแล้วก็ความสมบูรณ์นะฮะของนโยบายและการทำงานของกรุงเทพมหานครนะครับแต่จริงๆสก.นี่ก็มีส่วนนะฮะดร.ฮะตรงนี้คนไม่ค่อยให้ความ
0: สนใจไม่ออกเลยไม่รู้ใครเป็นใครได้พูดกันตรงๆเลยนะหาเสียงกันแม่
2: เงียบกริบเลยใช่ไหม
0: ม
2: ัน
0: ดูชื่อแล้วไม่รู้ใครเลย
2: โอ้
1: ครับครับ
0: ไม่รู้ใครเลยผมเลยกากบาทที่เลือก
2: โอ
1: ้
2: นะก็เป็นบทเรียน
0: ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆ
2: ครั้งหน้าเดี๋ยวคือทีมสก.เดี๋ยวก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี
1: ้ครับ
0: ต้องเล่นเป็นพรรคไอ้เป็นคนนี่เรามันจำหน้ากันไม่ได้ต้องเด่นเรื่องที่พรรคนะพรรคส้มเขางวดนี้ก็เสียดายไปหน่
1: อ
0: ยไปเล่นไปโจมตีอะไรกันซึ่งไม่ใช่แนวที่ประชาชนอยากให้เป็นอะผมว่าพ
1: ร
0: รคกันที่นโยบายดีกว่า
1: ครับครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณดร.มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับสวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับนี่คือ กรุงเทพมหานครยุคใหม่นะครับ ที่ภาคเอกชนคนกรุงเทพอยากจะเห็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนฮะ
1: พักสักครู่ครับ
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตั๋ว ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: การเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: 17:32 นะครับเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพปี69นะครับโพก็เปิดเผยแล้วนะครับหลังจากที่เงียบไปนานเพราะว่าเขาห้ามเปิดเผยโพก่อนเลือกตั้งอันนี้เปิดได้แล้ว
2: เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหม
1: ก็ไม่พลิกโผนะฮะก็อันดับหนึ่งนะฮะ
3: ค
1: ุณชัชชาติในโพบอกคุณชัชชาติ
3: 73.70
1: อันดับสองนะฮะอันดับสองก็ตามมานะฮะอันดับสองเดี๋ยวดูใครอ
3: ันดับสองใคร
1: ใครอ่ะใครอ๋ออ๋ออ๋อใคร
3: มีไหม
1: ไม่บอก
3: ไม่บอกนะ
1: บอกแต่ผู้ว่าชัชชาติมาอันดับหนึ่งนะฮะ73%นะฮะนะอ๋อมาอันดับสองนี่จากโพไหนเนี่ยเฮ้ย
3: อันนี้จากโพไหนน
1: ี่เดด้าโพบอกอันดับ2คุณมาริ
3: กา
1: บ
3: ุ
1: ญมีตระกูลมหาสุขนะฮะแล้วก็อันดับ3เนี่ยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพ
3: ร
1: รคประชาชนอันดับ4คุณอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์อันดับ5มอมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับอันนี้เป็นโพของนิด้าโพคำถามคืออยู่ที่ว่าแล้วนโยบายของแต่ละคนเป็นยังไงฮะคือถ้าสแกนของแต่ละคนนะคุณชาชาดีนโยบายเยอะมากนะสรุปคือต่อยอดนโยบายเดิมด้วยแคมเปญ250 plus ฮะทำไมต้องมี plus ฮะเนี่ย
3: ก็
1: เกี่ยวอะไรกับ
3: ก็คงจะเรียนแบบ
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
3: เพื่อที่จะให้ก็กระแสมาแล้วไงก็เลยแกก็เลยหาเสียงใส่ plus ไปหรือเปล่ามันจะได้เนียนๆกันไป
1: เน้นปัญหา
3: ใช
1: ่เส้นเลือดฝอยครอบคลุมทุกมิติคุณภาพชีวิตสิทธิ์บัตรทองเรียนฟรีและโครงสร้างเมืองแล้วก็สร้างสีสันด้วยการจัดทริปไฟไหม้หาเสียง24ชั่วโมงต่อเนื่อง50เขตนะฮะอันนี้ของคุณชัชชาติอันดับ2ตามโพลเนี่ยคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะนำเสนอแนวคิด Human Innovation นำเทคโนโลยี AI มาบริหารเมืองแบบ Real Time นะฮะแล้วก็เสนอให้รื้อฟื้นสขสมาชิกสภาเขตให้กลับมานะฮะอันนี้เป็นนโยบาย
3: สขตอนน
1: ี้ตอนนี้ไม่มีเหรอ
3: ไม่แน่ใจคือเมื่อก่อนหน้านั้นเราได้ยินสกสขเขาเลือกนะ
1: เอ
3: าตอนนี้ไม่มีแล้วเหรอ
1: เนี่ยผมก็เพิ่งทราบเหมือนกัน
3: นั่นน่ะสิ
1: อันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะอันนี้ตามโพ
3: ล
1: จากพรรคประชาชนนะครับเข้ามาด้วยสโลแกนกรุงเทพเมืองง่ายมี4นโยบายหลักคือเลี้ยงดูครอบครัวง่ายค้าขายง่ายเดินทางง่ายใช้ชีวิตง่ายรวมถึงยกระดับสตรีทฟู้ดแล้วก็แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะฮะแล้วก็อันดับ4นะฮะตามโพลเนี่ยก็เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
3: เคยเป็นโฆษกรัฐบาลอยู่ช่วงหนึ่งนะ
1: สมัยลุงตู่เลย
3: เคยเป็นโฆษกรัฐบาลอยู
1: ่ผลักดันตั๋วร่วมและโอนขสมกมาขึ้นกับกท
3: ม
1: ขับเคลื่อนกรุงเทพเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณชวนหลีกภัยร่วมลงพื้นที่หาเสียงในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะฮะส่วนอันดับ5นะครับตามโพนะฮะระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะฮะก็ชูนโยบายเซฟกรุงเทพใช้ AI ปรับทุจริตแก้จราจรพร้อมเปิดแพลตฟอร์ม BKK 24/7 Market ให้คนในชุมชนค้าขายออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับสังเกตนะฮะนโยบายไม่หนีกันมากก็คือนำ AI นำเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยความแตกต่างในนโยบายของแต่ละคนไม่ค่อยแตกต่างกันนะฮะจึงทำให้คุณชัชชาติเนี่ยจึงนอนมาอีกแล้วนะฮะคือนโยบายเนี่ยมันก็คือแก้ไขปัญหาคนกรุงเทพแต่คุณชัชชาติได้เปรียบคือว่าคุณชัชชาติเนี่ยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไงฮะ
3: ครับในช่วงที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี
1: ้ต้องนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะความเข้มข้นในสนามสกเนี่ยนะครับที่ผ่านมามีปัญหาเหมือนกันนะครับ
3: ครับครับ
1: คือมีการใช้ชื่อกลุ่มและสีสัญลักษณ์คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะสีที่คล้ายกับคุณชัชชาติสีเขียวๆเนี่ยแหละฮะที่อาจทำให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกิดความสับสนและพรรคการเมืองต่างๆพยายามรักษาฐานเสียงสกของตนนะฮะพรรคเพื่อไทยนี่คือแชมป์เก่าปี65นะครับพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันพยายามเข้ามาเพราะว่าสสในกรุงเทพเนี่ยสีส้มหมดเลยนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เริ่มฟื้นมาแล้วเมื่อก่อนประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีผู้ว่ากรุงเทพหม่อมราชวงศ์สุขุพันธ์บริพัตรแล้วก็อีกคนหนึ่งหล่อเล็กใครนะคุณอภิรักษ์โก
3: ษายุทิน
1: อันนี้อันนี้เป็น
3: อภิรักษ์เนี่ยคุณอภิรักษ์นี่เป็นผู้ว่าที่อายุน้อยที่สุดเลยในประวัติศาสตร
1: ์
3: ผ
1: ู้
3: ว
1: ่
3: ากทม40กว่าปีมึงเป็นผู้ว่าแล้ว
1: ใช่ใช่
3: ในตอนนั้
1: นถือว่าเป็นตำนานเหมือนกัน
3: บันทึกไว้เลยผู้ว่าที่อายุน้อยที่สุดคุณอภิรักษ์โกษายุทิน
1: นะครับตอนนั้นมาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ตอนนั้น โดดเด่นเนี่ยมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็คุณอภิรักษ์โกสะโยธินเขาเรียกว่าหล่อใหญ่กับหล่อเล็ก
3: หล่อใหญ่กับหล่อเล็กนะ
1: นะนี่คือสีสันการเลือกผู้ว่ากรุงเทพนะฮะ
3: ทีนี้ระหว่างรอสายเดี๋ยวมีเรื่องนี้หนึ่งถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งนี
1: ้เออทำไงอ่ะ
3: คุณจะเสียสิทธิ์อะไรไหม
1: เออ
3: แน่นอนที่สุดหนึ่งแหละสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นส.ส.หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะส.ก.ส.ข.ส.อะไรต่างๆหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ทั้งสิ้นเป
1: ็
3: นที่ทราบกันสองสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้บางคนตอนนี้ชื่ออยู่ที่กทม
1: ครับ
3: พอเลือกตั้งเสร็จเอ้าลืมไม่ได้ไปเลือกย้ายกลับไปบ้านเพื่อจะไปลงผู้ว่าเพื่อจะไปลงกำนันผู้ใหญ่บ้านเลือกไม่ได
1: ้
3: ลงไม่ได้เสียสิทธิ์ไปแล้วนะครับสิทธิ์ในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปเลือกสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองก็ไม่มีสิทธิ์เรื่องของการดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเหล่านี้เป็นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งนี้แล้วยังมีครับสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นก็ทำไม่ได้แต่สิทธิ์นี้ไม่ใช่ตลอดชีวิตนะคุณถูกจำกัดกำหนดเวลาครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์ท่านนั้นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทีนี้เมื่อไม่ไปใช้สิทธิ
1: ์
3: ก็แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ได้ด้วยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าต้องแจ้งนะครับ
1: ไปไหนฮะเมื่อก่อนเราต้องแจ้งไปอำเภอหรือกกต.สักที่หนึ่งนะที่เราที่เราอยู่ในพื้นที
3: ่
1: ถ้าคนกรุงเทพเนี่ยแจ้งที่ไหนอ่ะ
3: เดี๋ยวนะพอดีคอมต้องเปิดอีกทีนึงนะ
1: แหมคุณบุญบาคุณแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธ
3: ิ
1: ์เนื่องจากอันมีเหตุอันสมควรเนี่ย
3: ครับ
1: ก็แจ้งไปยังนายทะเบียนท้องถิ่น
3: ของ
1: เขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน7วัน
3: นั่นแหละครับ
1: ก่อนวันเลือกตั้ง
3: ก่อน
1: หรือหลังวันเลือกตั้งก็ได้ก่อน7หลัง7จำไว้นะฮะ
3: ครับ
1: ก่อน7หลัง7คุณไปแจ้งกับเขตที่คุณอยู่ในพื้นที่เช่นผมอยู่เขตจตุจักรผมก็ต้องไปแจ้งกับผอ.เขตจตุจักรเดี๋ยวนี้เขามีออนไลน์ด้วยเนาะ
3: ครับ
1: มีออนไลน์ด้วยแล้วก็แจ
3: ้
1: งผ่านเว็บไซต์ก็มีนะฮะ www.ect.go.th นะฮะ
3: แล้วเหตุที่จะต้องแจ้งว่าทำไมไม่ไปเลือกตั้งที่ระบุในการแจ้งเหตุนี้ก็มีอย่างเช่นอะไรบ้าง1 มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลต
1: ้
3: องมีหลักฐานว่าไปจริงอะไรจริงด้วยนะแล้วแจ้งเหตุมีอะไรอีกการแจ้งเหตุเนี่
1: ย
3: เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนั้นได
1: ้
3: มีอีกเหตุหนึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มีอีกกำลังอยู่นอกประเทศนอกราชอาณาจักรในช่วงนั้นมีธุระจำเป็น มีอีกครับหรือมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตร
1: ค
3: ือระหว่างเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้มีเหตุธุระนู่นเลยต้องไปธุระนู่นเลยที่สุไหงโกลก
1: อ
3: ันนั้นได้ครับนะเกินกว่า100กิโลเมตรแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเหตุเพราะได้รับคำสั่งจากราชการในฐานะเป็นราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งไกลและมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่กกต.กำหนดต้องไปดูว่ามีอะไรบ้างทีนี้กรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้วหากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลงคือแจ้งก่อนหน้าวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งได้หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงคืออย่างเช่นผมก่อนวันเลือกตั้งวันที่28เนี่ยผมแจ้งเหตุไว้แล้วว่าไม่ไปได้แต่ธุระมันเสร็จก่อนก็ไม่มีปัญหาก็กลับมาใช้สิทธิ์ตามปกตินะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าแจ้งเหตุไว้แล้ว
1: นะครับข้ออ้างไหนที่มันง่ายสุดอ่ะ
3: ก็ต้องอ้างว่าไปสุไหงโกลกเลยครับพันกว่ากิโล
1: อ้างแก่ง่ายสุด
3: อ๋ออ้างแก่
1: เป็นผู้สูงอายุไงสามารถเดินทางไม่แต่คุณต้อง60ปีขึ้นไปใช่ไหม
3: ไม่ได้ครับ
1: เฮ้ยไม่ความเป็นผู้สูงอายุคุณตัดจากอะไรอายุใช่ไหมก็ต้อง60ปีขึ้นไป
3: ไม่ได้ตัดจากหน้าตาใช่ไหม
1: ไม่ใช่
3: ถ้าตัดจากหน้าตานี่ผมก็ได้เลยนะตอนนี้60แล้วนะ
1: คือแต่ว่าตรงนี้น่ะ
3: คือ
1: มีธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางในพื้นที่ห่างไกลอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นเหตุผลได้นะครับอันนี้เป็นเหตุผลได้นะครับวิธีการแจ้งเหตุเนี่ยก็เว็บไซต์นะครับ ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th นะครับแจ้งด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือจะให้ใครแจ้งก็ได้เพราะมันออนไลน์ไงฮะหรือไปหาผอ.เขตนะครับที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็ระบุเลขบัตรประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจะไปด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ใครไปก็ได้นะฮะ
3: ส่งไป
1: ส
3: นิท
1: ลงทะเบียนก็ได
3: ้
1: นะครับแล้วก็แจ้งเหตุว่าโอ้ไม่ไปไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะอะไรตามที่คุณบุญมาบอก
3: ครับ
1: นะเสียสิทธิ์ไม่ได้นะ
3: ก็บางคนเขาก็คนที่เขามีความเขาเรียกอะไรอินกับเรื่องการเมืองนี่เขาไม่ได้เลยนะ
1: คือตอนไปเลือกเนี่ยยังไม่รู้สึกว่ามันสำคัญหรอกเหมือนคุณบุญมาสมมติคุณไม่ไปเลือกอ่ะคุณก็ยังไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมอยู่ในปี2ปีคุณจะไปสมัครเป็นส.ส.
3: เ
1: ป
3: ็
1: นก
3: ำ
1: นันผู้ใหญ่บ้านปุ๊บเนี่ยคุณเสียสิทธิ์เลย
3: ดังนั้น
1: แก้ไขปัญหาตั้งแต่ตอนนี้นะไปแจ้งดีกว่า
3: ครับ
1: ส่วนโพลหลายสำนักนะฮะก็บอกว่าคุณชัดชาตินำโด่งมาตั้งแต่สมัครแล้วนะครับเขาบอกนำมาตั้งแต่
3: วันสมัครเลยนะ
1: สมัครปุ๊บชนะปั๊บเลยนะฮะแต่โค้งสุดท้ายยังไงอ่ะก็คือชนะจุดเด่นคือความสม่ำเสมอในการลงพื้นที่ต่อเนื่องความขยันทำงานนะฮะแล้วก็ภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์แต่ตอนหลังเนี่ยโดนโจมตีเหมือนกัน
3: เ
1: ร
3: ื
1: ่องของระบบอากงไงฮะที่บอกว่ามันมีการเรียกรับสินบนเนี
3: ่
1: ยในตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยผอ.เขตหรืออะไรต่างๆนี่เป็นข้อกล่าวหานะครับซึ่งคุณชัดชาติเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งทันทีแก้เกมทันทีนะฮะแม้จะโดนโจมตีอย่างหนักในประเด็นนี้นะครับแต่ก็โต้เกมเร็วฮะอธิบายเนื้อหาหลักฐานกลับภายใน24ชั่วโมงทำให้ลดทอนกระแสลบได้ทันท่วงทีนะฮะนี่ก็แล้วมันเป็นกระแสมุมกลับด้วยนะครับโต้กลับด้วยนะครับทำให้คนที่โจมตีเนี่ยโดนซะเองโดนซะเองนะฮะ
3: สุดท้าย
1: แล้วโลกออนไลน์เนี่ยก็ดันไปคือก็ไปเห็นใจคุณชัชชาติด้วยไง
3: คือถ้ามันไม่จริง
1: ม
3: ันเป็นการโจมตีกันโดยไร้มูลความจริงทุกอย่างก็จะเอฟเฟกต์กลับไปหาคนนั้นแหละ
1: เขาเรียกว่าศาสตร์โคลนใช่ไหม
3: ทีนี้หลายคนสงสัยเหมือนกันเอ๊ะเราโตมาในช่วงที่ผู้ว่ากทม.เลือกตั้งแล้วหลายคนคิดอย่าง
1: น
3: ี
1: ้ผมโตมาในสมัยพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่า
3: เลือกตั้งแล้วเราก็เข้าใจว่าไอ้กทม.นี่ผู้ว่าเลือกตั้งทุกคนไม่ใช่นะ
1: จริง
3: ๆในประวัติศาสตร์นะตั้งแต่2516เลยผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งหมดจนปัจจุบันมี9คนคนแรกคือนายชำนาญยุวบุญคนที่2นายอัดวิสูตรโยธาภิบาลคนที่3นายสิริสันติบุตรคนที่4นายสายหุตตะเจริญคนที่5นายชลอธรรมสิริคนที่6นายชาววัดสุดลาภาคนที่7พลเรือเอกเทียมมกรานนท์คนที่8นายอาสาเมฆสวรรค์และคนที่9พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนี่มาจากการแต่งตั้งส่วนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่บันทึกไว้รวมคนปัจจุบันด้วยสมัยก่อนเลือกตั้งใหม่เป็น8คนแล้ว ประกอบไปด้วย1นายธรรมนูญเทียนเงินตั้งแต่ปี18 2พลตรีจำลองศรีเมืองอันนี้คะแนนเขาม หาจำลอง
1: ได้แล้ว
3: 300เอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยา4พิจิตรรัฐกุลนะฮะ5สมัครสุนทรเวท6นายอภิรักษ์โกษะโยธิน7หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรและ8นายชัดชาติสิทธิพันธ
1: ์
3: คือมาจากการเลือกตั้งสมัยก่อนไง
1: สมัยก่อน
3: มันมีสมัยก่อนเลือกนี่แหละ
1: มันมีช่วงหนึ่งผู้ว่ากรุงเทพหายไปเหมือนกันเนาะช่วงคณะปฏิวัติ
3: อ่ะนั่นแหละครับก็มาจากการแต่งตั้งน่าจะเป็นยุคสมัยของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนี
1: ่อ๋อนั่นมาจากคสช.ป
3: ่
1: ะ
3: ช่วงแต่งตั้งยุคเนี่ยล่าสุดเลยแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปนู่นเลยยุคแรกเลย16คือนายชำนาญยุวบุญช่วงนั้นนะฮะต่อมาก็นายอัดวิสูตรโยธาภิบาลคุณสิริสันติบุตรช่วงนั้นคงจะเป็นช่วงของนั่นแหละฮะยุคจอมพลอะไรต่างๆ
1: จอมพลสฤษดิ์
3: จอมพล1อะไร
1: เนี่ยจอมพลถนอมช่วงนั้นน่ะการเมืองบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ
3: ครับ
1: คือเผด็จการเลยแหละการจะจัดตั้งคนเนี่ยต้องให้ทหารจัดในสมัยนั้นนะฮะก
3: ็
1: ถึงมีการแต่งตั้งเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนะครับหลังปิดหีบเลือกตั้งนะฮะที่กรุงเทพนะฮะผลคะแนนและเรื่องร้องเรียนเป็นยังไงจะรู้ผลเมื่อไรและตอนนี้เรื่องร้องเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
3: ครับท่านครับในเรื่องของหลังจากที่ได้ปิดหีบเลือกตั้งไปแล้วเมื่อประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะ47นาทีภาพรวมการเลือกตั้งตั้งแต่ปิดหีบจนถึงขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านครับอยากจะให้สรุปกันหน่อยเชิญเลยครับ
2: ครับผมตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีฝนตกในช่วงก่อนปิดการลงคะแนนสักเล็กน้อยนะครับก็ทำให้การกระบวนการในการเริ่มนับคะแนนนั้นล่าช้าเล็กน้อยนะครับ
3: ครับ
2: ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขั้นตอนของการนับคะแนนครับยังไม่มีหน่วยใดที่รายงานว่ามีการนับคะแนนเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการนับคะแนนคร
1: ับ ครับเริ่มนับกันแล้วทุกที่เลยเหรอฮะหรือตอนนี้ยังมีที่ไหนที่มีปัญหาไหมฮะ
2: ตอนนี้เริ่มนับได้หมดแล้วครับ
1: ครับ
2: เริ่มนับคะแนนได้หมดแล้วครับ
1: ครับ
2: แล้วก็สามารถดำเนินการนับคะแนนได้ทุกหน่วยเลือกตั้งครับผม
1: ครับตอนนี้คือเราสามารถระบุได้ไหมครับว่าผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้มันเท่าไหร่ฮะเทียบกับครั้งที่แล้วพอจะมีข้อมูลตรงนี้ได้หรือยังฮะ
2: ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการรับรายงานครับผมยังไม่ได้ประมาณไปยังไม่ได้ครบทุกหน่วยครับผมตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่คาดว่าก็จะประมาณอยู่ประมาณสัก 50%
1: โอ้ครับ
2: คาดว่านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะคร
1: ับ ครับจนถึงขณะนี้มีรายงานหรือยังฮะเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงฉีกบัตรหรือข้อห้ามที่ฝ่าฝืนในช่วงเลือกตั้งฮะ
2: ยังไม่ได้รับรายงานนะครับมีการแจ้งเบาะแสเล็กๆน้อยๆแต่เราไปตรวจสอบแล้วยังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งครับผม
3: ครับแสดงว่าช่วงนี้ประชาชนเองก็มีความคิดอะไรที่ดีขึ้นเยอะกว่าแต่สมัยก่อนไม่มีมาฉีกบัตรโชว์อะไรแบบนั้นแล้วนะท่านนะแล้วจนถึงขณะนี้อยากจะทราบว่ามีการรายงานหรือตรวจสภาพการทำผิดกฎหมายก็ยังไม่เท่าไหร่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมีเบาะแสไหมตอนนี้ท่านครับ
2: วันนี้ยังไม่นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไม่ได้รับแจ้งว่ามีการแจกเงินนะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งเบาะแสนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่เห็นนะครับ
3: ครับครับ
1: แล้วเขตไหนที่มีการรายงานไหมฮะเขตไหนมีผู้มาใช้สิทธิ์คึกคักมากที่สุดแล้วก็เขตไหนบางตา
2: อันนี้โดยภาพรวมนะครับก็พอๆกันนะครับตอนนี้คือยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายงานนะครับตอนนี
1: ้ครับคาดว่าเราจะรู้ผลครับจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการช่วงกี่โมงครับท่านฮะ
2: สักวันนี้นะครับก็จะเริ่มนับคะแนนได้แล้วน่าจะนับเสร็จช่วงแรกนะครับหรือว่าหน่วยเลือกตั้งที่ไม่มีปัญหาใดๆก็ประมาณสัก6โมงครึ่ง
3: ครับครับ
2: นะครับสัก6โมงครึ่งถึงชั่วโมงนึงนะครับก็จะเริ่มคีย์ข้อมูลนะครับหรือก็นำข้อมูลไปยังเขตเลือกตั้งและคีย์ข้อมูลมายังศูนย์รวมประมวลผลกลางนะครับคาดว่าสักประมาณ3ทุ่มนะครับก็จะสามารถที่จะพอเห็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับแล้วสัก4ทุ่มเนี่ยก็น่าจะเห็นน่าจะได้ทราบแล้วว่าใครจะได้รับเลือกตั้งนะครับก็มาครับโดยประมาณ
1: ครับลดช่องทางที่เราจะทราบเรื่องของผลคะแนนอะไรต่างๆแบบเรียลไทม์มีไหมฮะ
2: มีครับมีในส่วนของเว็บไซต์ของเลือกตั้งกรุงเทพนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กของกรุงเทพมหานครเฟซบุ๊กของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับตรงนี้นะครับสามารถติดตามข้อมูลอย่างแบบเรียลไทม์ได้นะครับ
3: ครับอันนั้นคือเรียลไทม์ท่านครับแล้วหลังจากที่ทราบผลคะแนนเรียบร้อยภายในคืนนี้อย่างไม่เป็นทางการหรืออะไรเรียบร้อยแล้วทางกกต.เองมีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายยังไงต่อไปในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก่อนที่จะประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับท่านมีกระบวนการอะไรยังไงต่อครับ
2: ครับผมในส่วนของการรับรองผลการเลือกตั้งนะครับก็ถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียนคล้ายๆการเลือกตั้งจะรับรองภายใน30 วัน
3: คร
2: ับ หากมีการร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งก็จะประกาศรับรองภายใน60 วันครับผม
1: ครับเอาละครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝาก

0: ภาพรวมฮะคือเท่าที่ท่านบอกนะฮะบอกว่าผู้มาใช้สิทธิ์อันนี้คาดการณ์ของท่านนะฮะ
1: การคาดการณ์
0: 50% 50%แสดงว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าบางตาลงบางตาบางตาบางตาคุณบุญมา
1: อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฝนฟ้าหรือเปล่า
0: คือคนยังไม่รู้สึกไม่ตื่นตัว
1: ไม่ตื่นตัว
0: คือเราเพิ่งจะมารณรงค์เนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนนี
1: ้
0: นะครับจริงๆอำนาจหน้าที่ของกกต.เนี่ยนอกจากจัดการเลือกตั้งที่สุจริต
1: ต้องรณรงค์ด้วย
0: ต้องรณรงค์คือไม่ใช่อยู่ดีๆ 3-4 เดือนคุณมารณรงค
1: ์ไม่หรือว่าเขารณรงค์เต็มที่แล้วแหมคุณก็ไปใส่ความเขาแต่คนมีความรู้สึกว่านอนมาแน่ๆแล้วคน
0: ใช่ส่วนหนึ่งพอผมรู้ว่าคนนี้นอนมาน
1: อนมาแน่ๆแล้ว
0: เฮ้ยผมก็ไม่ไปไง
1: ยังไงก็นอนมาอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ต้องไปเลยคือสมมติเราจะเลือกเขาใช่ไหมเฮ้ยเราก็บอกเฮ้ยได้อยู่แล้วเราจะไปทำไ
1: ม
0: หรือบางคนบอกไม่ฉันต้องการเลือกอีกคนนึงแต่คนนี้คะแนนสูงสู้ไม่ได้ไม่ไปมันซะเลย
1: ครั้งนี้เนี่ยกี่คนฮะที่ลงแข่งมีประมาณกี่คนได้
0: หลายคนหลายคนอยู่
1: หลายคน
0: ไม่แน่ใจกรุงเทพ
1: แต่เขาบอกว่า
0: ก็นี่ไงนี่ไง
1: กี่คนประมาณกี่คน
0: ไม่ดูจากเว็บ
1: คือผมมีข้อมูลว่าในประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกไว้การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่มีผู้สมัครลงแข่งขัน
0: รอบนี้10 คน
1: โอ้ยทำลายสถิติของก่อไม่ได้เลยมากที่สุดที่บันทึกคือปี2539มีผู้ลงสมัครแข่งขันถึง29 คนนะคุณปี39นะ
0: เลือกไม่ถูกเลยนะครับ
1: เลือกไม่ถูกเลยและการเลือกตั้งที่บันทึกไว้ผู้ว่ากทม.ที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดคือปีไหน
0: ปีไหนฮะ
1: ปีแรกเลย2518
0: โหยคนเขายังงง
1: น้อยสุดคนยังไม่รู้ไงเพราะ
0: คน
1: ว่าย
0: ังงง
1: ตั้งแต่16มาเนี่ยก็เป็นการแต่งตั้งหมดพอมา18เลือกตั้งครั้งแรกก็ใช้สิทธิ์น้อยอยู
0: ่แล้วใครจะไปคือใครจะไปตัดสรุปอ่ะปีน
1: ี
0: ้มันไม่มีสื่อ
1: ไม่มีสื่อด้วยถูกต้องเลยทำให้ผู้ว่าท่านที่ถูกรับเลือกครั้งแรกในปี18ท่านเลยเป็นผู้สมัครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดไงเพราะว่าคนมาเลือกตั้งน้อยที่ส
0: ุ
1: ด
0: มันเป็นรูปแบบประชาธิปไตย
1: รูปแบบประชาธิปไตยใช่
0: คือคนคือสมัยนั้นคนยังงงๆกับระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งอยู่เลย
1: แล้วผู้ที่มารับสมัครเลือกตั้งนั้นในครั้งแรกมีแค่5 คนเองตอนนั้นอ่ะคือคนยังไม่ยังงงๆอย่างที่คุณบอกอ่ะ
0: ยังไม่รู้อำนาจหน้าที
1: ่เพราะว่าแต่งตั้งกันมาตั้งแต่16แล้วพอมา18เลือกตั้งเลยคนยังงง
0: คนยังงงนะฮะอันนี้ก็เป็นประวัติผู้ว่ากรุงเทพนะฮะน่าสนใจนะฮะเมื่อสักครู่นะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ตกลงแล้วเนี่ยมันจับต้องได้กินได้
1: จับต้องได้ไหมจับต้องได้ไหม
0: คือนโยบายของหลายท่านนะฮะก็คือเป็นนโยบายที่มันต้องเดินหน้าไปนะ
1: ครับ
0: นะฮะมีอีกอันนึงที่ผมมองแล้วเนี่ยน่าสนใจอ
1: ะไรครับ
0: กลุ่ม LGBTQ+
1: อ๋อกลุ่มนี้เขาก็
0: คุณไม่ค่อยพูดถึงใช่ไหม
1: ผมไม่ค่อยพูดถึงครับกลุ่มนี้แต่ว่าจริงจริ งเขามีอะไร
0: คือนโยบายของผู้สมัครนะฮะเขาบอกจะขยายบริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายให้คำแนะนำเกี่ยวกับครอบครัวอันนี้เป็นสิ่งที่มาบรรจุในนโยบายของ
1: ผู้ว่าชัชชาติ
0: ใช่
1: ทุกแล้วทุกคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
0: เขาก็มี
1: นโยบายเรื่องเหล่านี้ด้วย
0: คล้ายคลึงกัน
1: ครับ
0: คือต้องการความกินดีอยู่ดีเนี่ยให้กับประชาชนท
1: ั้
0: งกรุงเทพนะครับมีประชาชนแฝงตั้ง10 ล้านคนนะคุณ
1: 10 ล้านคน
0: แต่คนกรุงเทพเนี่ยตามข้อมูลแล้วเนี่ย4 ล้าน 4 แสนคนตัวเลขกลมๆนะนะก็นั่นแหละชีวิตคนเมืองชีวิตคนเมืองสิ่งที่คนเมืองต้องการคืออะไรสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับมีเรื่องของคุณชัชชาติเนี่ยมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดแล้วก็โมเดลเช่าออมราคาถูก 3-5 ปีแรกเปลี่ยนค่าเช่าเป็นเงินดาวพร้อมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะฮะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ออกมานะฮะผู้สมัครในแต่ละท่านเนี่ยผมดูนโยบายแล้วก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะความโดดเด่นก็ยังไม่โดดเด่นกัน
1: นโยบายก็คงจะคล้ายๆกัน
0: ไม่ฉีกกันมากเลย
1: ไม่
0: เพราะว่า
1: คือเขาเรียกว่าอะไรการวิเคราะห์การคาดการณ์ว่าประชาชนน่าจะไปในแนวไหนไปในทิศทางใดไปในเรื่องอะไรเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันเพราะว่าความต้องการของประชาชนต่างๆเนี่ยแต่ละคนแต่ละผู้สมัครรับเลือกตั้งเขาก็เอามาจากโพลต่างๆที่ทำการวิเคราะห์วิจัยมาว่าคนกทม.ต้องการอะไรเมื่อรู้ว่าคนกทม.ต้องการอะไรเขาก็จะออกแนวนโยบายให้ตรงกับความต้องการคนกทม.ที่เขาไปทำวิจัยมานั่นแหละ
0: นะฮะส่วนอีกที่หนึ่งฮะพัทยาฮะ
1: พัทยาไม่ค่อยได้พูดถึง
0: นี่ไม่ใช่ผู้ว่านะคนบอกผู้ว่าเม
1: ือง
0: พัทยา
1: ไม่ใช่
0: นายกเมืองพัทยาคนเดิมเนี่ยคุณปรเมศ
1: ครับ
0: พิเชษ
1: ครับ
0: ตอนแรกผมชื่อพูดชื่อผิด
1: อ๋อ
0: เป็นพิเชษฐ์นะปรเมศวร์กาพิเชษฐ์เนี่ยคนเก่า

0: คน
1: รอบนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่านอนมาเหมือนกัน
0: คนเดิมเหรอ
1: เออปรเมศงามพิเชษฐ์นี่แหละ
0: ครับ
1: เออรอบที่แล้วอ่ะคนชนคนพัทยาเนี่ยออกมาใช้เสียงไม่ถึง 50% ไม่ถึงครึ่ง
0: รอบที่แล้วใช่ไหม
1: รอบที่แล้วแล้วก็คุณปรเมศเนี่ยได้ไปหมื่นกว่าคะแนนเองมั้ย
0: อ๋อในรอบที่แล้วใช่ไหมฮะ
1: คือแต่ก็ไม่คือแต่มันก็สะท้อนอย่างนึงคือถ้าตามหลักแล้วเนี่ยก็สามารถดำรงตำแหน่งได้แต่คนจะถามเรื่องถึงความชอบธรรมของคะแนนเสียไงว่าเฮ้ยไล่ครึ่งนึงที่เขาไม่มาเลือกเนี่ยเขาเลือกใครหรือเขาไม่รู้จะทำยังไง อะไรแบบนี้ก็มีเสียงออกมาเหมือนกัน
0: ผมมีสถิติสั้นๆหน่
1: อ
0: ยผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาตั้งแต่2521เลยครั้งแรกส่วนกทมครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าคือ2518นายกเมืองพัทยาตั้งแต่21เลยนู่นเลยวันที่23พฤศจิกายน2526 2021คนแรกเลยคือพลเรือเอกสถาเกยานนท์อันนี้เป็นการเลือกกันเองของสภาเมืองพัทยาที่บันทึกไว้นะคนที่2คือ8กุมภาพันธ์2524นายอนุสักรอดบุญมีอันนี้เลือกกันเองของสภาเมืองพัทยาอันนี้คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะ
1: ครับครับ
0: เอาละครับให้เป็นที่รู้ว่าเลือกตั้งแต่ปี21แล้วนายกเมืองพัทยาครับ
1: ครับเอาละเดี๋ยวเราพักเคารพตัวชาติกันสักครู่คร
0: ับ
2: การเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: 18:03 นะครับตามติดกันต่อนะฮะก็ติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพปี69นะครับอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณบุญมาสีมาศครับเป็นยังไงครับ
2: ก่อนที่จะไปตามติดคะแนนตอนนี้โอ้โหไหลไหลไหลไหลกันเลยอันดับหนึ่งมาแล้วชัดชาติสิทธิพันธ์อ
1: ันนี้โพหรือว่าคะแนนจริง
2: คะแนนจริงเรียลไทม์เลยเรียลไทม์นี่ขึ้นตลอดเลยตอนนี้นับไป 66.18%เบอร์9คุณชัดชาติสิทธิพันธ์มาแล้ว 66,453 อันดับ1อันดับ2ตามมาคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 13,580 คะแนนอันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาพรสถาวรวิจิตร 8,111 คะแนนอันดับ4คุณอนุชาบูรพชัยศรี 5,311 คะแนนนี่ตัวเลขมันขยับเรื่อยๆนะฮะอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 2,775 คะแนนตอนนี้คะแนนวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเรียกว่าวิ่งกันตลอดวิ่งกันผลัด4คูณ100นะ
1: โอ้นะฮะ
2: แต่ว่าอันดับ1ยังเป็นคุณชัดชาติอยู่
1: คุณอนุชาอันดับ4ใช่ไหม
2: คุณอนุชาอันดับ4ตอนนี้คะแนนวิ่งมาที่ 5,329 คะแนนแล้ว
1: ที่พรรคประชาธิปัตย์ฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพนะฮะพรรคประชาธิปัตย์แถลงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วครับโยนผ้าขาวแล้วครับ
2: โอ้แสดงว่ารู้แล้ว
1: นับคะแนนไม่ถึงชั่วโมงนะฮะ
2: รู้แล้วรู้แล้ว
1: ระบุว่านโยบายต่างๆเนี่ยที่ได้นำเสนอมานะครับก็อยากให้มีผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็จุดไหนที่นำไปเสริมนโยบายคุณชัดชาติได้ก็ยินดีนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกเรื่องนะฮะช่วงของสัปดาห์ขอบคุณประชาชนทุกเขตที่ไปพบปะทักทายพูดคุยให้ข้อเสนอแนะต่างๆเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะไม่ใช่เฉพาะกทม.ยังมีข้อเสนอแนะข้อคิดที่พรรคประชาธิปัตย์จะนำไปต่อยอดได้ในการบริหารประเทศในอนาคตนะฮะส่วนหนึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนประชาธิปัตย์ขอบคุณที่ให้ความมั่นใจกับพรรคประชาธิปัตย์และขอโอกาสพรรคแม้ที่ผ่านมาจะไม่เคยเลือกมาก่อนก็ตามนะครับถ้าครั้งนี้เป็นการเลือกครั้งแรกขอไม่เป็นครั้งสุดท้ายนะฮะขอบคุณพรรคนะฮะพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคสก50เขตในนามของพรรคที่ได้ลงพื้นที่ไปพบพี่น้องประชาชนนะครับ
2: ตอนนี้คะแนนตัวเลขขยับอีกแล้วนับไปแล้ว 113,795 คะแนนคุณชัดชาติเอาไปแล้ว 72,627 คะแนนนำอันดับ1เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับ
1: คุณชัดชาติ
2: แต่ว่าอันดับ1กับอันดับ2ห่างกันเป็นโยชน์เลยนะคุณ 72,000 นี่หมายเลข1เบอร์9คุณชัดชาติอันดับ2 14,000 ห่างกันโยชน์เลยนะห่างกันเยอะเลยนะ
1: คะแนนถ้าเอา 50% นะของคนกรุงเทพเนี่ยมันอยู่ประมาณ 200,000 กว่า
2: อันนี้ห่างกันเยอะเลยถ้าอันดับ1 70,000 ของคุณชัชชาติ 72,789 อันดับ2สัก 70,000 ทวนอย่างนี้มันยังพอสูสี
1: รอบที่แล้วเนี่ยอันดับ2กับอันดับ3เนี่ยมารวมกันนะคะแนนรวมกันยังไม่ถึงครึ่ง
2: ยังไม่เท่าอันดับ1เลย
1: ยังไม่เท่าอันดับ1
2: อันนี้ตอนนี้ผมจะบอกเลยนะทั้ง3อันดับ2 3 4 5มารวมกันยังไม่เท่าอันดับ1นะตอนนี
1: ้
2: ตอนนี้นะ คุณลองดูตัวเลขสิมารวมกันนี่ 18,000 นี่ยังไม่เท่า 72,000 เลยตอนน
1: ี้คือระบบการบริหารท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่เหมือนเลือกตั้งระดับชาติในการที่จะต้องอิงพรรคหรือว่าอิงกระแสนะครับเพราะว่ามีการมองเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยมาหาเสียงช่วงใกล้ๆ6เดือนแล้วเอาพรรคแล้วก็เอากระแสต่างๆเนี่ยมาสู้กันเหมือนพรรคส้มอ่ะก็ใช้แนวทางแบบนี
2: ้
1: นะครับแล้วอย่าลืมนะฮะพรรคส้มนี่พรรคอะไรก้าวไกลใช่ไหม
2: ครับ
1: ก้าวไกลเนี่ยสสในเขตกทม.ของเขาหมดเลยนะครับ
2: แต่ก็แปลกอย่างนึงสสเป็นของเขาและทำไมผู้ว่า
1: คือต้องคิดแยกส่วนคือคนกรุงเทพเนี่ย
2: คนกรุงเทพคิดไม่เหมือนที่อื่นนะ
1: ไม่เหมือน
2: คือผู้ว่าก็คือผู้ว่า
1: ผู้ว่าคือ
2: เพราะผู้ว่าคือพูดง่ายๆว่าต้องมาดูแลใกล้ชิดชีวิตฉันนะ
1: ใช่มันคือการเลือกตั้งโดยตรงก็คือเลือกผู้ว่าโดยตรงไงแต่ถ้าเกิดเลือกสสเนี่ยสสต้องไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: อ
1: ันนี้โดยพ
2: ้องถูกต้อง
1: แล้วก็รูปแบบการบริหารงานแล้วก็นโยบายอะไรต่างๆความจับต้องได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันการระดับชาติหรือระดับกับระดับท้องถิ่นเนี่ยจึงต้องแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดนะฮะจะไม่เหมือนกันนะฮะมีสมัยนึงนะที่ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะอิงพรรคจะอิงพรรคจนมีคำพูดที่ว่าไม่เลือกเขาไม่เลือกเรา
2: เขามาแน่
1: เคยมีเกินไปอยู่ช่วงหนึ่งก็นั่นแหละแล้วก็สมัยนั้นก็จะมีความคิดเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลบริหารงานในกรุงเทพถ้าได้ผู้ว่ากรุงเทพด้วยถ้าได้ส.ส.ในกรุงเทพด้วยก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค
2: ก็คือจะไปในทิศทางเดียวกัน
1: ใช่ๆ
2: แต่ว่าปัจจุบันนี้คงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมั้ง
1: สมัยนี้ก็ยังเป็น
2: ยังเป็นอยู่นะ
1: แต่ว่ามันทํายากไง
2: มันยากแล้วมันยากแล้ว
1: คืออ่ะพรรคเสียงข้างมากภูมิใจไทยใช่มั้ยแต่คุณบริหารงานในพื้นที่กรุงเทพ
2: ครับ
1: เป็นเมืองหลวงแต่ส.ส.ไม่มีของพรรคนั้นเลย
2: มัน
1: ก็จะดูแปลกๆกันถูกมั้ยหรือพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี
2: ้
1: พรรคเพื่อไทยสีแดงแหละตอนนั้นในเขตกทม.เนี่ยก็ไม่ใช่ของสีแดงทั้งหมด
2: ครับ
1: มันก็มีปัญหาเหมือนกันมันก็มีปัญหาเหมือนกันบอกว่าอ้าวแล้วพื้นที่กรุงเทพที่เป็นพื้นที่หลักในการบริหารราชการแผ่นดินแต่ส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยกลับไม่ใช่ของพรรคเสียงข้างมาก
2: ก็เหมือนกัน
1: มันก็จะดูแปลกๆมันก็เป็นสิ่งที่คนจะหยิบยกแล้วก็ไปพูดคุยกันได
2: ้ก็เหมือนกับเปรียบเทียบอ่ะนายกมีอยู่นะในเมืองไทยบางสมัยนายกมาจากอีกพรรคนึงแต่ส.ส.ส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่มาจากอีกพรรคนึงก็เคยมีอย่างนี้เหมือนกันท่านผู้ว่าสมมุติว่าคุณชัดชาติได้เป็นผู้ว่าแต่ส.ก.ล่ะมาจากไหนอีกล่ะ
1: เฮ้ยแต่ว่ารอบที่แล้วอ่ะส.ก.ไม่ใช่ของคุณชัดชาติคือเป็นของคนอื่นอ่ะเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยจะการที่ถ้าหากมีส.ก.เนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยคือกรุงเทพมหานครก็จะมีสภาเหมือนสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยแหละในการที่จะต้องมาประชุมกันแล้วกำหนดนโยบายและผ่านนโยบายนะครับส.ส.ก็เหมือนส.ก.อารมณ์นั้นแหละแล้วผู้ว่าชัดชาติก็เหมือนนายกอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะเหมือนในสภาการที่จะผ่านเรื่องต่างๆในสภาถ้าส.ก.หรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะอะไรนะฮะอ๋อให้บอกชื่อทีมงานด้วยนะฮะทีมงาน
2: อ๋อทีมงานเอ้าทีมงานมีใครบ้างคุณทีมงานนะครับตอนนี้ที่ดูแลในช่วงของการจัดรายการของเราผู้ควบคุมคือคุณสุภัชรินทร์ชาญช่างเหล็กผู้ช่วยผู้ควบคุมคือคุณดลยาวารีเดชใจผู้ประสานงานก็ประกอบไปด้วยคุณสรัญญาสิทธิพลคุณรัชภาครัตนบ้านกรวยคุณสุกัญญาสว่างสานติสกุลคุณธัญลักษณ์สายธนูส่วนทางด้านช่างเทคนิคคือคุณสุวิทย์สมนัทและก็ Facebook Live เราก็มีควบคู่กันด้วยคือว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ครับ
1: ครับแล้วเทคนิคใครอ่ะ
2: นี่ไงฮะ
1: อ๋อ
2: คุณสุวิทย์สมนัทนั่นเอง
1: แล้วชั่วโมงที่แล้วเขาไม่โกรธเราหรอเราไม่พูด
2: เออใครล่ะ
1: นะ
2: ไม่เป็นไรคนกันเองนะ
1: เอออะไรยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บต่อคุณนะคนกันเองนะฮะเออ
2: นี่มีข่าวคราวที่เอามาเมื่อกี้บอกว่าก่อนหน้านี้นะตั้งแต่8นาฬิกาแล้วเขาบอกว่าเปิดคูหาเลือกตั้งเอาเมืองพัทยาบ้างเมืองพัทยาเขาบอกว่าชาวพัทยาทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาบรรยากาศที่พัทยาคึกคักตั้งแต่เช้าไม่แพ้กทม.เหมือนกันนี่เขาบอกว่าวันนี้นะตั้งแต่เช้าเลยเปิดหีบมา8นาฬิกาประชาชนในเมืองพัทยาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาบรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าไม่แพ้กทม.กรุงเทพคุณจำได้มาชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร
1: กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทิลาอะไรนั่นหร
2: อผิดแล้วครับ
1: ผิดแล้ว
2: ผิดฟังผมนะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์นี่แหละชื่อเต็ม
1: อันนี้ไม่ได้ดูบทเลยนะฮะ
2: ไม่ได้ดูบท
1: จากความทรงจำทั้งนั้นนะฮะ
2: มาดูต่อเมืองพัทยาเขาบอกว่าสำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้นะมีผู้สมัคร3คนเองกทม.มีเท่าไหร
1: ่มี10
2: 10นายกเมืองพัทยามีผู้สมัคร3คนได้แก่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนายปรเมศงามพิเชษฐ
1: ์
2: และนายศักชัยแตงต่อแตงห่อแตงห่อนะแต่นายปรเมศนี่คุณว่าน
1: อนมา
2: โอเคเดี๋ยวมาดูผลกันต่อไปทีนี้การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น4เขตเลือกตั้งที่นั่นครอบคลุมพื้นที่4ตำบลแล้วมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 82,736 คน โดยประชาชนเขาใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาพร้อมๆกับกทม.นี่แหละและปิดหีบไปในเวลา17นาฬิกาที่หน่วยเลือกตั้งที่แต่ละคนมีรายชื่อเขาบอกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันวันนี้แหละวันที่28นะครับโดยกกต.กำหนดสีบัตรเลือกตั้งแยกตำแหน่งแยกอะไรก็เป็นที่ว่าเป็นที่รู้กันอยู่สีเขียวสีชมพูอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะนี่คือรายละเอียดก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็ถือว่าคึกคักทั้งสองที่นะคุณทรงพลท
1: ั้
2: งกทม.แล้วก็เมืองพัทยาด้วยครับ
1: ผมว่าดูตัวเลขดีกว่า
2: เออตัวเลขเป็นไง
1: ผมว่าดูตัวเลขดีกว่าลูกตัวเลขคนมาใช้สิทธิ์คือ
2: สื่อ
1: ชอบพูดว่าคึกคักอ่ะแต่จริงๆมัน
2: ตัวเลขจริงเท่าไหร่
1: เหงาหรือเปล่าเออมันคึกคักในห่วงเวลานั้นหรือเปล่าก
2: ทม.ตอนนี้คึกคักคะแนนนับไปแล้ว 122,850 คะแนนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ปาเข้าไป 78,200 คะแนนคุณมลิกาเนี่ย 15,813 คะแนนอันดับ2
1: ครับเออแล้วคนเด่นคนดังที่มาใช้สิทธิ์วันนี้คนก็จับตามองเหมือนกันค
2: ุ
1: ณทักษิณชินวัตรไง
2: มาด้วย
1: ไหมอดีตนายกมาเป็นการใช้สิทธิ์ในรอบ20ปีฮะ
2: ครับ
1: คุณทักษิณไม่ได้ใช้สิทธิ์มา20ปีนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่คุณทักษิณออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ลูกๆนะฮะแล้วก็ภรรยาคุณทักษิณนะฮะคุณกุลละพจมาน
2: ครับ
1: พจมาน
2: ช
1: ิน
2: ว
1: ั
2: ตรนะครับ
1: เออก็มาใช้สิทธิ์เหมือนกัน
2: มีคนดังอีกคนนึง
1: พี่เบิร์ดธงชัยมาเออแต่พี่เบิร์ดธงชัยใส่เฟือกอ่ะ
2: เรียกพี่ได้ไง
1: เอาทำไม
2: ป๋าเบิร์ดตอนนี้ป๋าเบิร์ดพี่เบิร์ดนั่นแหละธงชัยแม็กอินไตแม็กอินไต
1: ห่างกัน10ปีเอง
2: เออห่างกัน10ปี
1: พี่แล้วกัน
2: พี่เบิร์ดธงชัยท่านก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นเดียวกันดาราคนดังหลายที
1: ่
2: เขาก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะฮะการเลือกตั้งกรุงเทพแล้วก็พัทยานะครับเสียงสะท้อนจากคนเมือง2พื้นที่นะฮะนโยบายแบบไหนที่คนทำงานและคนรุ่นใหม่เลือกนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพรขุนค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสตร์ศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณบุญมาท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: ครับท่านอาจารย์เอาคำถามแรกเลยอาจารย์ทำไมกระแสการเลือกตั้งทั้งกทม.และก็พัทยารูปแบบพิเศษทั้งสองที่เนี่ยเรียกว่าสามารถทรงแรงสั่นสะเทือนขยับขยื่นทางการเมืองไปถึงระดับชาติได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆครับอาจารย
3: ์นี่แหละครับต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ให้ประชาชนเนี่ยบริหารตัวเองจัดการตัวเองภายใต้งบประมาณของตัวเองเป็นหลักก็คือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานี่แหละครับสิ่งที่มันตื่นตัวก็คือว่าคือเลือกแล้วเนี่ยรู้เลยว่าใครมาเป็นผู้บริหารเรามันต่างจากการเมืองระดับชาติที่เลือกแล้วก็ต้องไปลุ้นว่าใครจะกลับจับขั้วเป็นรัฐบาลนะฮะ
2: ครับ
3: และสิ่งสำคัญก็คือว่าท้องถิ่นเนี่ยมันใกล้ชิดประชาชนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเรียกว่าเวลาเราจะคิดอย่างคนกึ่งกลางกรุงเทพแบบผมนะฮะอยู่8นิ้วเนี่ยน
2: ะ
3: คิดอะไรไม่ออกเราจะนึกถึงเทศบาลอบต.ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: เหมือนกันฮะกรุงเทพพัทยาหัวใจของท้องถิ่นเนี่ยหลักการกระจายอำนาจเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและกระจายความเจริญได้อย่างรวดเร็วคนก็เลยตื่นตัวครับคุณบุญมาคุณทรงพลครับ
1: ครับโจทย์และความต้องการของคนกรุงเทพกับคนพัทยาในการเลือกผู้นำท้องถิ่นครั้งนี้ฮะเหมือนและแตกต่างกันยังไงบ้างฮะ
3: คล้ายกันครับต้องการคนที่ทำงานและก็มาแก้ปัญหาได้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างที่ผมนำเรียน คือฝนตกน้ำท่วมรถติดเนี่ยเขาไม่นึกถึงรัฐบาลนะ
2: ครับครับ
3: ผมนึกถึงผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งผมบอกตรงนี้เลยว่าการบริหารราชการของไทยสมัยใหม่เนี่ยนี่แหละครับต้องให้ความสำคัญกับการใช้อำนาจนะ
2: ครับ
3: รัฐสมัยใหม่นะคุณทรงพลคุณบุญมานะ
2: ร
3: ัฐสมัยใหม่ที่เป็นรัฐเดี่ยวแบบไทยเนี่ยเขาจะลดอำนาจของราชการส่วนภูมิภา
1: ค
3: แล้วก็ต้องกระจายให้ท้องถิ่นเพราะว่ามันรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนั้นครับ
2: ครับก็คือทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการด้วยตัวเองมากขึ้นเพราะว่าใกล้ชิดกับปัญหาพี่น้องประชาชนมากกว่าส่วนกลางถูกไหมฮะอาจารย
3: ์ถูกต้องครับ
2: ครับ
3: ส่วนกลางกว่าจะรอไปแล้วก็ต้องรองบประมาณส่วนกลางก็กว่าจะจัดกระจายนโยบายและแถมนะคุณบุญมาคุณทรงพลนะ
2: ครับครับ
3: แถมถ้าสสในเขตคุณบุญมาเป็นฝ่ายค้านแล้วก็โอ้โหรอต่อไปร้องเพียงรอจนเหนื่อยนะฮะ
2: รอจนรอไม่ไหวแล้วมึงอาจารย์ฮะอาจารย
3: ์ถูก
2: ครับทีนี้จากภาพรวมนโยบายผู้สมัครหาเสียงกทม.ในครั้งนี้เนี่ย ผมถามถึงเรื่องของคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานดีกว่าเพราะว่ากทม.เป็นแหล่งที่คนทำงานคนรุ่นใหม่ก็อยู่กันเยอะเนี่ยท่านคิดว่านโยบายประเภทไหนที่มีผลต่อการตัดสินใจคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานอาจารย
3: ์คือนโยบายที่มองเห็นภาพชัดเจนไม่ได้ยึดติดคือไม่เห็นภาพเกินไป
2: ครับ
3: ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะครับ
2: ได้ครับ
3: คือตามผลคะแนนตรงเนี้ยเห็นสังเกตนะฮะพรรคส้มเนี่ยคุณโจชัยวัฒน์เนี่ยหล่นไปอยู่ระดับ3ด้วยซ้ำ
2: ครับครับ
3: ซึ่งเนี่ยแหละครับมันสะท้อนให้เห็นว่าการตัดสินใจเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยบางทีมันจะไปผูกโยงกับการเมืองใหญ่ไม่ได้และที่สำคัญคนกรุงเทพเนี่ยเอาใจยากนะเดาใจยากนะโทษทีไม่ใช่เอาใจยากขอความนะครับสุดท้ายแล้วเขาต้องการคนที่ทำงานเป็นนโยบายจับต้องได้ไม่ได้มองแบบคุณง่ายคือเรามองแบบจับต้องไม่ได้ครับใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเทใจมาทางเดียวกันทำไมถึงพูดอย่างนี้ถ้าไม่เทใจมาทางเดียวกันคะแนนไม่ขาดลอยขนาดนี้หรอกครับ
2: ครับครับครับ
1: ส่วนของการที่มีผู้สมัครนอนมามีส่วนไหมฮะที่เป็นแบบนี้เช่นของพัทยาเนี่ยก็คุณปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาส่วนกรุงเทพก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.เนี่ยคือพอมี2ชื่อนี้นอนมาปุ๊บมันทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเลยรอบนี้มองว่าตกลงเงียบเหงาหรือคึกคักฮะอาจารย์นะ
3: คือผมก็มองว่ามันก็มีความคึกคักอยู่พอสมควรแต่ยอดผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมันอาจจะต่างกันเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยมันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็เลือกตั้งนอกเขตบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกสบายในการเดินทางมาเลือกตั้งบางคนเนี่ยมีความจำเป็นก็เอาใจเชียร์ผมมองว่าเรื่องการเมืองเนี่ยตอนนี้สังคมไทยก็โดยเฉพาะท้องถิ่นนะครับเพราะมันใกล้ตัวคนก็เลยมองเห็นความสำคัญแต่แล้วผมก็มองว่ายังมีความคึกคักอยู่ครับ
1: ครับเรื่องของกกต.แล้วครับอาจารย์มองยังไงว่าตอนนี้กกต.ทำหน้าที่เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็อาจจะมีขูขักนิดหน่อยอย่างเช่นเมื่อเช้านี่พ่อของคุณเพ็งใช่ไหมฮะครอบครัวคุณเพ็งนัทพงศ
2: ์
3: หาหน่วยไม่เจอเพราะชื่อไปอยู่อีกเพราะชื่อไปอีกหน่วยหนึ่งแต่ก็ณวันนี้เราก็ยังให้เครดิตว่าการจัดตั้งยังเป็นไปด้วยความภาพรวมก็คือเรียบร้อยแต่ต้องรอดูเรื่องการนับบัตรคะแนนก็จะมีบัตรเยงบัตรอะไรอีกไหมก็ต้องรอติดตามต่อไปซึ่งเสียงนี้ก็ฝากถึงกกต.ด้วยนะครับว่าการทำงานของกกต.มันก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อตัวท่านเองครับผม
1: ครับอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเชื่อมโยงไปกับการเมืองในระดับประเทศไหมฮะภาพใหญ่ไหมฮะ
3: ผมยืนยันว่าบริบทของการเลือกตั้งท้องถิ่นกับเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่เชื่อมโยงกันเท่าไหร่มากสะท้อนจากคะแนนของกรุงเทพอ่ะชัดเจนนะครับไม่กระทั่งชลบุรีอ่ะชลบุรีเนี่ยความนิยมในตัวของพรรคส้มเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับชลบุรีมีส.ส.10คนเนี่ยครึ่งนึงก็ยังเป็นของพรรคส้มอยู่แม้ว่าภูมิใจไทยบ้านใหญ่บ้านเล็กก็จะรวมกันก็ตามแต่แล้วด้วยบริบทการเมือง2แบบที่ต่างกันเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงและเอามาอนุมานรวมกันไม่ได้ที่เราเห็นชัดเจนฮะคุณชาติชาติก็อาจารย์ชาติชาติท่านก็เลยเลือกความเป็นอิสระไม่ยึดโยงกับพรรคการเมืองมากกว่าครับผม
2: ครับเพราะฉะนั้นพออิสระใช่ไหมท่านอาจารย์สีไหนก็เลือกได้เพราะฉันไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นถูกไหมอาจารย
3: ์ถูกต้อง
2: เลยทำให้คะแนนนำใช่ไหมอาจารย
3: ์พี่บุญมา
2: ครับ
3: พี่บุญมาคุณทรงพลรู้ไหมว่าขนาดคนที่เลือกสสส้ม
1: ครับ
3: เลือกผู้ว่ามาเทให้กับคุณชาติชาติ
2: ครับ
3: แต่แม้ว่าสกจะแบ่งใจให้พ
1: ร
3: รคส้มนะ
1: คร
3: ับ แต่ตัวผู้ว่าก็ยังให้กับคุณชัดชาตินะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของพัทยาเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งพอถ้ารอบนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขออกมาสักเท่าไหร่แต่พอตัวเลขเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ถึงครึ่งมันจะมีผลเรื่องของความชอบธรรมไหมในเรื่องของนายกเมืองพัทยาจะมาบริหารเมืองพัทยาแต่แม้คนอีกครึ่งนึงเนี่ยอาจจะไม่ได้เลือกคุณก็ได้ใช่อาจารย์
2: นั่นแหละสิ
3: คือชอบด้วยกฎหมายชอบอยู่แล้ว
2: ครับครับ
3: เพียงแต่ว่าเพราะว่าเราไม่กำหนดว่าต้องมาเลือกเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็มีแต่ว่าความสง่างามและก็สิ่งที่ตกใจก็คือความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าดัชนีการพัฒนาการทางการเมืองก็คือความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนซึ่งอย่าง
2: ค
3: ือทุกอย่างทั้งสื่อทั้งครูบาอาจารย์แบบผมก็พยายามจะช่วยกันว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องห่างตัวนะการเมืองคือชีวิตของพวกเรา
2: ครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์พออาจารย์พูดถึงเรื่องความตื่นตัวผมจะถามอาจารย์ต่อในส่วนของพัทยาเมืองพัทยานี่ถือว่าเป็นส่วนท้องถิ่นต่างจังหวัดไปเราว่าอย่างนี้นะแต่ในกทม.นี่อาจารย์ว่าคนตื่นตัวนี่ที่มาเลือกผู้ว่าเลือกผู้นำแบบนี้เนี่ยมากกว่าตจว.เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในกทม.คนตื่นตัวมากกว่าใช่ไหมอาจารย์มันเป็นเพราะอะไรยังไงครับอาจารย์
3: คือส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีทะเบียนราษฎรอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยส
2: ่
3: วนใหญ่ก็มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพด้วยต
2: ่
3: างจากต่างจังหวัดบางทีผมบางคนก็อยู่พัทยาแต่ไปทำงานอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยครับ
2: มัน
3: มีปัญหาเรื่องการเดินทางการอยู่ที่ภูมิลำเนาด้วยแต่ว่า คนเม
2: ื
3: องเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารในทางสื่อเป็นหลักพอเราเห็นโลกทุกวันนี้มันเข้าถึงประชาชนเยอะแล้วก็เราสะท้อนสื่อนี่แหละครับผมว่ามีบทบาทในการช่วยกันไม่ว่าจะเป็นดีเบตการพูดในการถกเถียงกันทำให้แบบมันความตื่นตัวแล้วก็ที่สำคัญคือกรุงเทพปัญหามันเยอะ
1: ครับ
3: คนอยากหาคนมาแก้ปัญหานะครับความตื่นตัวนี่มันจึงมีและก็อีกอย่างหนึ่งมันสะท้อนเหตุว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้ามองเป็นผลสอบคะแนนออกมาแบบเนี้ยผมเชื่อว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยสอบผ่านนะที่ผ่านมา4ปีรู้จักคะแนนนะครับอันนี้คือผมไม่ได้มอง
2: อค
3: ติอะไรนะผมบอกว่าเผื่อรอบนี้ท่านจะได้เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำนะที่คุณมาคุณ
2: ผู้แล้วในส่วนตจบอาจารย์จริงๆการเลือกตั้งอย่างเมืองพัทยาก็ถือว่าเป็นส่วนของท้องถิ่นต่างจังหวัดแม้แต่การเลือกตั้งอะไรนายกอะไรเทศบาลอะไรต่างๆก็จะมีคนมาใช้สิทธิ์ก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันเป็นเพราะว่าคนต่างจังหวัดไม่ตื่นตัวเท่าคนเมืองเหรออาจารย์ดูว่ายังไง
3: คือจะตื่นตัวก็ว่าตื่นตัวอย่างที่ผมนำเรียนว่ามันมีปัญหาอุปสรรคในการเดินทางด้วยประกอบกันตามจังหวัดมันมีเรื่องของบ้านมันมีเรื่องของซุ้ม
2: บ้านใหญ่บ้านเล็กใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่ครับใช่ครับค
2: ือ
3: พอมันมีบ้านมีเรื่องของซุ้มมีกลุ่มจัดตั้งบางที
2: มัน
3: ก็เกิดความมันไม่อิสระเหมือนกรุงเทพอ่ะไม่มีบ้านมีซุ้มเรา
2: แต่กรุงเทพไม่มีเหตุผลตรงนี
3: ้ครับ
2: แล้วคิดว่าอาจารย์ครับจุดไหนล่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการออกมาใช้สิทธิ์ของคนอย่างในเขตเมืองกทม.แต่ถือว่ามาใช้สิทธิ์เยอะก็จริงแต่มีบางส่วนเขาก็ยังบอกว่าอ้างว่ามีอุปสรรคอาจารย์คิดว่าอุปสรรคสำหรับคนที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์เพราะอะไรอาจารย
3: ์คือท้องถิ่นเนี่ยเราก็ต้องพูดตรงๆว่ามันไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็เลือกตั้งนอกเขตไม่เหมือนเลือกตั้งส.ส.ระดับประเทศนะฮะตรงน
2: ี
3: ้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคนะครับซึ่งในภายภาคหน้าเราอาจจะมีพัฒนาเพราะว่าอำนวยความสะดวกวันนี้บางท่านก็อาจจะติดภารกิจจริง
2: ๆนั่นนะครับ
3: ก็มันก็จะต่างจากการเลือกตั้งสสส่วนการเดินทางเนี่ยด้วยความที่หน่วยเลือกตั้งกับตัวทะเบียนราษฎรที่เราอยู่มันก็ไม่ได้ห่างกันมากอันนี้ก็ปัญหาเรื่องอุปสรรคมันก็อาจจะไม่มากและดินฟ้าอากาศก็ดีด้วยนะวันนี
2: ้
3: คร
2: ับ
3: ผมเนี่ยกังวลว่ากลัวถ้าฝนตกหนักตอนเช้าเนี่ยมันจะกร่อยนะครับแต่พอบรรยากาศดินฟ้าอากาศก็ยังภูมิใจอยู่ก็ยังถือว่าโชคดีไปครับวันนี
2: ้อาจารย์อันนี้ผมสงสัยส่วนตัวนะคือรู้มานานแล้วว่าท้องถิ่นน่ะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขต อะไรอย่างนั้นเลยแต่การเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมีทำไมเขาวางกฎหมายอย่างนี้เพราะอะไรอาจารย์ผมสงสัยมานานแล้วเป็นเพราะอะไรการเลือกตั้งระดับประเทศเลือกตั้งล่วงหน้าได้เลือกตั้งนอกเขตได้แต่ทำไมการเลือกตั้งท้องถิ่นทำไมเขาไม่วางให้เหมือนในประเทศอาจารย
1: ์ทำไม
2: มันมีเหตุผลอะไรอาจารย์พอทราบไหม
3: คืออย่างนี้ครับคือการเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมันมีครั้งเดียวแม
2: ้
3: จะมีหนึ่งจังหวัดหลายเขตก็ตามแต่ท้องถิ่นเนี่ยมันเยอะมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมีทั้งเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาผมเข้าใจว่าในการในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเรื่องงบประมาณและก็เรื่องความเรียบร้อยในการเลือกตั้งเนี่ยเขาจึงมองว่าและก็ประกอบกับการคิดว่าท้องถิ่นอ่ะเขาเชื่อว่าคนในท้องถิ่นคนมีทะเบียนราษฎรในท้องถิ่นก็คงอาศัยอยู่ในท้องถิ่นซึ่งถ้าเทียบกับชนบทเนี่ยมันอาจจะต่างกันเนาะเพราะว่าคนชนบทก็มาทำงานในเมืองอย่างนี้
2: คร
3: ับ ฉะนั้นผมมองว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างบัวการเลือกตั้งมันไม่ได้เป็นด้วยความเรียบร้อยเนี่ยเขาเลยกฎหมายก็เลยยังไม่อนุญาตให้การเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นครับ
2: ก็คือถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งนอกเขตเหมือนที่อาจารย์อธิบายมันอาจจะโอ้วุ่นวายสับสนกันอะไรเยอะแยะมากมายแน่
1: อาจารย์ครับมองว่าเรื่องเชิญครับ
2: ครับอาจารย
3: ์ครับอันนี้เดียวผมกลัวบัตรจากหน่วยเนี้ยไปอยู่อีกหน่วยนึงครับส่วนภาพเป็นอบต.มันเลือกตั้งพร้อมกันนึง
1: อันนี้จะแซวอาจารย์แบบพูดถึงกกต.เดี๋ยวผมก็เลยจะพูดถึงพอดีเลยอาจารย์ตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสเหมือนกันบอกว่ากกต.เนี่ยเรื่องของการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะต้องทำเชิงรุกมากกว่านี
2: ้
1: รวมถึงพัฒนากฎหมายเลือกตั้งด้วยเรื่องของการลงคะแนนเนี่ยในรูปแบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตอาจารย์มองยังไงฮะว่าประเทศไทยจะทำได้ไหมครับเนี่ย
3: คือผมคิดว่าเราทำได้หมดแค่เราอยากทำหรือไม่ประเด็นแรกนะครับผมตอบคำถามคุณทรงพลประเด็นแรกผมมองว่าคำถามแรกของคุณทรงพลที่บอกว่ากกต.ทำงานเชิงลูกน้อยอันนี้ด้วยความเคารพนะครับเผื่อท่านแวบมาฟังเราต้องยอมรับความจริงว่าการทำงานของกกต.ในเชิงลูกเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังน้อยอยู
2: ่
3: ส
2: ่
3: วนประเด็นที่สองในการที่จะพัฒนากฎหมายให้มันทันสมัยมากกว่านี้คือประเทศไทยมันติดอยู่อย่างเดียวคือถ้าอยากถอยจะถ้าอยากทำ และทำจริงเนี่ยมันทำได้ไม่มีอะไรปิดกันเลยครับ
1: ครับ
3: เพียงแต่ว่าเราจะเอาจริงหรือไม่เท่านั้นแหละครับ
1: อืมครับครบทุกประเด็นนะครับเรื่องของวิเคราะห์การเลือกตั้งกรุงเทพแล้วก็พัทยาครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับ
1: คุ
3: ณคุณน้อง
2: คุณผู้ชมขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพรขุนค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับวิเคราะห์การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนายกเมืองพัทยานะครับก็เห็นชัดเจนนะฮะเรื่องของการเมืองท้องถิ่นแยกจากการเมืองในระดับชาติก็คือส.ส.
2: นะฮะคนละอย่างกันเพราะว่าท้องถิ่นมันมีค่ายมีบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านกลางแต่กทม.ไม่มีบ้าน
1: ผมว่ามันเป็นยุคๆนะ
2: เป็นยุคๆ
1: มันเป็นยุคๆบางยุคก็คืออิงการเมืองในระดับประเทศมีสมัยโน้นสมัยคุณสมัครคุณสุดารัตน์แล้วก็อะไรต่างๆอันนั้นมันคือมันอิงการเมืองระดับชาติคือชัดเจนเลยว่าผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยสังกัดพรรคไหน
2: ครับ
1: แล้วก็อยากจะให้มีการบริหารงานแบบไร้รอยต่อแล้วก็สร้างคะแนนนิยมอะไรต่างๆในสมัยก่อนเป็นแบบนั้นในสมัยก่อนเป็นแบบนั้น
2: แต่ว่าในอนาคตนี่ผมก็มองอีกแบบนึงเลยว่าถ้าในอนาคตคนรุ่นอะไร2499เนี่ยก็หายไปจากประเทศนี้หมดเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่เลยนะรุ่นใหม่เลยรุ่นใหม่ที่เนี่ยรุ่นหลานเราเนี่ยการเลือกตั้งอาจจะเปลี่ยนรูปแบบก็ได้
1: ไม่แต่ว่าคนกรุงเทพ
2: อาจจะเปลี่ยนอะไรไปมากกว่านี้
1: ที่อาจารย์พูดอ่ะพูดถูกนะคนกรุงเทพเนี่ยดูคือเขาเรียกว่าเดาใจยากไม่ใช่
2: เดาใจยาก
1: เดาใจยากก็คือว่าช่วง 2-3 วันเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยสำคัญมันมีผลนะฮะคือถ้ามีข่าวไม่ดีข่าวอะไรมาหักมุมปึ้งปุ๊บเนี่ยอดเลยนะฮะตำแหน่ง
2: ต้องใช้คำนี้นะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่าคำของพระพุทธองค์เลย
1: ว่า
2: ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะโยม
1: อันนี้จัง
2: นี่เอาเดี๋ยวก่อนพักสรุปคะแนนนิดนึงอันดับ1คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้นับไปแล้ว 147,701 คะแนนได้คะแนน 94,692 คะแนนอันดับ2 19,364 คะแนนคุณมัลลิกาอันดับ3คุณชัยวัฒน์ได้ 11,508 คะแนนอันดับ4คุณอนุชาได้6,997 คะแนนแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ไปเรียบร้อยและอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัตร 3,370 คะแนนเอาพักกันก่อนไหม
1: ทีมงานบอกให้พักกันนะครับเอาพักสักครู่ครับ
2: พักสักครู่ครับ
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
6: 18นาฬิกา33นาทีนะครับติดตามในพื้นที่นะฮะก็ติดการเลือกตั้งนะฮะนอกจากผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะฮะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วก็อัปเดตคะแนนนะฮะวิเคราะห์แนวโน้มผลการเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยานะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณณัฐยาโททกานันท์นะฮะผู้สื่อข่าวสวทชลบุรีครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะพี่สมบัตินะคะแล้วก็พี่บุญมาค่ะทั้งสองท่าน
8: ครับเบื้องต้นนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เมืองพัทยาหลังจากที่ได้มีการปิดหีบไปแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเอ้ารายงานกันหน่อย
7: ก็ในบางพื้นที่นะคะบางจุดเลือกตั้งเนี่ยก็มีประชาชนค่ะจำนวนไม่มากไม่น้อยดีกว่านะคะเพราะว่าถอยเฉลี่ยกันไปบางหน่วยเนี่ยก็น้อยบางหน่วยเนี่ยก็มากเป็นพิเศษนะคะมารอติดตามผลคะแนนค่ะที่หลังจากที่ได้มีการปิดหีบไปเมื่อ17นาฬิกานะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีการนับคะแนนผ่านไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก 20-30% นะคะก็เป็นไปตามที่คาดการณ์นะคะหลายๆท่านก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าใครเบอร์อะไรที่จะนำมานะคะแต่ว่าในภาพรวมของวันนี้ค่ะก็ยังต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยจะถึง50หรือว่าจะเกิน 50% หรือไม่ค่ะ
6: ครับรอบที่แล้วนี่ไม่ถึงครึ่งใช่ไหมฮะไม่ถึง 50% สำหรับการเลือกตั้งรอบที่แล้วนายกเมืองพัทยาฮะ
7: ถูกต้องค่ะ
6: ครับ
7: ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะอยู่40ปลายๆหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นมา50
6: ครับ
7: ค่ะ
6: โอ้ก็ต้องลุ้นกันนะฮะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงมั้งถ้าวิเคราะห์ด้วยสายตาหรือกระแสข่าวแล้วรอบนี้กับรอบที่แล้วอันนี้ครั้งนี้คือคักมากกว่ากันไหมฮะหรือว่าน้อยกว่าเดิม
7: ไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อปี65ก็อยู่ที่ประมาณ 49%
8: ครับ
7: ค่ะก็เกือบครึ่งครั้งนี้ก็คือเมื่อช่วงตลอดทั้งวันนี้นะคะซินได้มีโอกาสไปอยู่ที่จุดเลือกตั้งที่โรงเรียนเมืองพัทยา11ก็มีประชาชนเนี่ยมาใช้สิทธิ์กันได้ค่อนข้างเยอะนะคะตลอดช่วงเวลาก็คือทยอยมาเรื่อยๆแต่ว่าในบางจุดเนี่ยก็คือเงียบเหงาก็มีตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นการที่แบบยังมองภาพรวมไม่ออกค่ะ
6: ครับคะแนนตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะช่วยรายงานหน่อยครับตอนนี
8: ้คะแนนตอนนี้อันดับ1อันดับ2พอมีเป็นคร่าวๆไม่ว่าอันดับ1ได้กี่คะแนนแล้วนับมีไหมฮะตอนนี้อยู่ที่หน้าจอคะแนนอะไรหรือเปล่าครับ
7: ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอคะแนนนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คืออ
8: ันดับ
7: เบอร์ที่สองเนี่ยนำมาในทุกหน่วยเลือกตั้ง
8: คือคุณ
6: ปอระเมศงามพิเชษใช่ไหมผู้สมัคร
7: ใช่อ๋อ
6: นายกคนเดิมใช่ไหมอันนี้คือคนเก่า
7: ใช่ค่ะ
6: อ๋อที่เขาบอกว่านอนมา
7: แล้วก็คาดการว่าจะมีการนับเสร็จแล้วก็ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยช่วงสักประมาณ3 ทุ่มคืนนี้อย่างแน่นอน
8: ครับแล้วประชาชนเสียงเล่าลือของพี่น้องประชาชนพูดว่าคนเนี้ยนอนมาไหมหรือว่ายังไง
7: ก็ประชาชนก็แอบเชียร์เนาะหลายคนที่แอบดูแอบสอบถามมาค่ะระหว่างวันบางคนก็บอกว่าคือดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปก็อยากให้บ้านเมืองเนี่ยเมืองพัทยาเนี่ย จริญขึ้นไปอีกไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นำในครั้งนี้เป็นผู้แทนประชาชนนะคะมาช่วยกันพัฒนาเมืองพัทยาของพวกเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้เมืองพัทยาบ้านเกิดเขาเนี่ยได้มีการพัฒนายิ่งขึ้นไป
8: คุณณัฐยาคุณณัฐยาพัทยานี่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวคนที่ได้รับการเลือกตั้งเนาะจะได้รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอะไรให้กับชาวเมืองพัทยาที่เขารออยู่ว่าคนที่เขาเลือกนี่จะต้องไปแก้ปัญหาให้เขาปัญหาเด่นๆเลยเอาว่ามาเลยเป็นข้อเป็นข้อเลยนะครับว่าปัญหาอะไรบ้างครับคุณณัฐยา
7: หลักๆนะที่เห็นที่พัทยาค่ะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเรื่องของแรงงานเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยเป็นหลักๆนะคะส่วนเรื่องที่เห็นเป็นแบบกันค่อนข้างชินตาก็คือน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งเป็นน้ำท่วมขังที่รอการระบาย
8: ครับครับ
7: ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการปรับปรุงผังเมืองหรือว่าการพัฒนาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะซึ่งอาจจะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก
6: ครับ
7: ในส่วนตรงนี้ค
6: ่
7: ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวที่อยากจะให้เข้ามาดูแลเรื่องการพัฒนาหรือว่าการที่ส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจผู้ประกอบการต่างๆค่ะ
6: ครับเรื่องของรถติดมาเฟียในพื้นที่มีไหมฮะอยากแก้ไขปัญหา
7: อันนี้นี่
6: รถติดไหมเอาอย่างนี้ก่อนผมเคยไปแล้วรถติดมากอ่ะเขามีนโยบายอะไรแบบนี้กันบ้างไหมฮะ
7: ต้องบอกต้องถามก่อนว่าไปช่วงไหนแล้วไปที่บริเวณจุดไหนอย่างเงี้ยถ
6: ้า
7: เป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดยาวเนี่ย
8: แน่นอน
7: พัทยาเนี่ยมันติดแน่อยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดขึ้นไปในส่วนโซนที่เป็นเมืองท่องเที่ยวในส่วนของชายหาดทางลงหาดแบบเนี้ย
6: ค
7: ือเมื่อประชากรหนาแน่นแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทุกคนอ่ะมุ่งหน้าที่จะมากันนะคะยังไงก็ติดคือด้วยความที่ประชาชนเข้ามาเที่ยวเยอะรถมีจำนวนเยอะขึ้นสถานที่ก็อาจจะมีไม่เพียงพอสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ติดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเดินทางเป็นเส้นทางผ่านมาท่องเที่ยวแบบคือมันเป็นจุดหมุดหมายที่ง่ายแล้วก็ใกล้กรุงเทพมันเลยเป็นแบบสิ่งที่คนเลือกที่จะมาใกล้ๆมาแบบวันเดย์ทริปได้มาเช้าเย็นกลับ
8: ครับที
6: น
8: ี้
6: เ
8: ดี๋ยวนิดนึงว่าทีนี้เมืองพัทยาเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนด้วยสำคัญเลยกลุ่มที่แบบ LGBTQ อะไรกลุ่มเท่าเทียมทางเพศนี่เขาก็มีเยอะนะมีเยอะนะมีการพูดคุยนโยบายเรื่องนี้ไหมผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยามีการพูดคุยเรื่องนี้ไหมดูแลกลุ่มเหล่านี้ด้วยไหมฮะ
7: นโยบายเรื่องนี้นะคะจะเป็นในมุมของการผลักดันประกอบการร่วมกับนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีกลุ่ม LGBTQ เหมือนอย่างงานประกวด LGBTQ ที่จะต้อง
8: จัดที่พัทยา
7: ก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวค่ะเช
8: ่
7: นว่ามีการจัดงานพวกคลายมันพวกเทศกาลต่างๆที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องนี้จริงๆพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่ดึงดูดคือเทศกาลสำหรับต่างชาตินะคะแล้วก็รวมกลุ่มทุกกลุ่มไว้เนี่ยแทบจะทุกเดือนเลยที่พัทยาเนี่ยจะมีงานพิเศษงานอีเวนต์งานต่างๆ
8: โอเคได้เลยครับขอบคุณนะครับ
6: คุณณัฐยามากครับ
7: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณณัฐยาโทรทักการนันนะครับผู้สื่อข่าวสวทชลบุรีแม้เสียดายเวลาน้อย
8: เวลาน้อย
6: อยากจะคุยในพื้นที
8: ่
6: ชลบุรีพัทยา
8: ครับระหว่างรอสายต่อไปสรุปคะแนนหน่อยมาแล้ววิ่งมาฉิวฉิวตอนนี้นับไปแล้ว 169,400 อู้ตัวเลขมันวิ่งแล้ว 169,792 อันดับ1คุณชัดชาติ 108,630 อันดับ2คุณมลิกา 22,311 อันดับ3คุณชัยวัฒน์ 13,204 และอันดับ4คุณอนุชา 8,133 อันดับ5หม่อมหลวงกอนกสิวัตร 3,859 ตอนนี้อันดับ2 3 4 5รวมกันยังไม่เท่าอันดับ1 109,000 กว่าคุณคิดดู
6: คุณชัดชาติเขาบอกว่าชนะตั้งแต่เลือกตั้งแต่สมัครแล้วนะ
8: ชนะตั้งแต่สมัคร
6: ชนะตั้งแต่สมัครแล้ว
8: ขนาดนั้นเลยนะคุณ
6: คิดดูดิเขาก็คือผู้สมัครสกอ่ะพยายามที่จะนำเสนอว่าเขาอยู่ทีมชัดชาติ
8: เพราะเขารู้ว่ากระแสคุณชัชชาติมาไง
6: แล้วบางคนเนี่ยใช้สีเนี่ยเรียนแบบสีเขียวๆนะครับคุณชัชชาติ
8: เพื่อให้ดูว่าเป็นพวกเดียวกัน
6: ถูกต้องนะฮะทำให้คนบางคนบอกเฮ้ยฉันเข้าใจผิด
8: ตอนนี้พร้อมในสายอะไรอีกสายนึงคุณ
6: ไปดูในพื้นที่กรุงเทพนะฮะบรรยากาศที่ลานคนเมืองกรุงเทพนะฮะมีการแถลงนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณชวิษาปทุมมาผู้สื่อข่าวสวทกทมฮะตอนนี้อยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณชวิษาครับ
9: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณบุญนาค่ะ
8: ครับเป็นไงบรรยากาศผู้คนการแถลงคนเข้ามาลุ้นกันเยอะไหมเอาเชิญเลยรายงานบรรยากาศกันหน่อยคุณชวิษาครับ
9: ค่ะต้องบอกว่าที่ศาลาว่าการกรุงเทพที่เสาชิงช้านะคะฝนเนี่ยเรียกว่าเบาลงไปเยอะแต่กระทั่งแต่ก็ยังเปียกอยู่ส่งผลต่อการจราจรโดยรอบนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาสังเกตการก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งสองหน่วยที่อยู่ที่บริเวณหน้าสาราว่าการนะ
8: ครับครับ
9: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางภายในอาคารห้องรัตนโกสินทร์นะคะปลัดคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการแถลงนะคะหลังปิดหีบของภาพรวมการปิดหีบของหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 กว่าหน่วยทั่วกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะสรุปมาให้สั้นๆนะคะก็คือทางปลัดกรุงเทพเนี่ยระบุว่าภายหลังเวลา 17:00 นนะคะหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครนะคะกว่า 6,628 หน่วยเนี่ยก็ได้ปิดหีบครบถ้วนตามกำหนดนะคะ
8: ครับครับ
9: แล้วก็ทุกหน่วยเนี่ยเรียกว่าสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้อย่างเรียบร้อยทุกหน่วย
6: ครับ
9: และเมื่อปิดหีบปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เริ่มนับคะแนนทันทีนะคะภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รายงานให้เราทราบนะคะก็คือ
8: คร
9: เริ่มตั้งแต่ช่วง10:00 นนะคะช่วงเช้าบริเวณซอยแจ้งวัฒนะที่มีเหตุเพลิงไหม
6: ้ครับ
8: ครับ
6: วัฒนะ10
9: ค่ะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุและได้ควบคุมเพลิงได้สำเร็จภายในเวลาประมาณ15 นาทีเท่านั้นแล้วก็ทำให้เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนั้นไม่กระทบต่อการเลือกตั้งนะคะสามารถดำเนินการได้ตามปกติเลยต่อมาเนี่ยในช่วงสายจนถึงช่วงเที่ยงก็มีรายงานเรื่องลมกระโชกแรง
8: ครับครับ
9: ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งส่งผลทำให้ป้ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยเลือกตั้งบางแห่งเนี่ยล้มอย่างเช่นที่เขตบางกะปินะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยได้รับบาดเจ็บจากป้ายล้มทับแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงมากค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ให้การช่วยเหลือรักษาแล้วก็ปัจจุบันก็ได้กลับบ้านแล้วนะคะ
8: ครับครับ
9: เช่นเดียวกันในเขตห้วยขวางเนี่ยก็มีเหมือนกันป้ายล้มทับแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สำนักงานเขตเนี่ยสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดำเนินการเลือกตั้งต่อได้ตามปกติค่ะ
8: ครับแล้วตอนนี้ที่บริเวณลานคนเมืองนี่คะแนนจากทุกเขตอะไรต่างๆมีบอร์ดกลางอะไรคะแนนวิ่งมาที่นี่หมดใช่ไหม
9: ยังไม่มีคะแนนขึ้นจอนะคะคิดว่าน่าจะรอจะเขตใกล้เคียงด้วยใช่
8: ครับครับครับ
6: มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
8: มีอะไรเพิ่มเติมว่าไปเลยครับ
9: ฮะก็จะมีเหตุการณ์ในช่วงบ่ายเป็นต้นมานะคะ
8: แล้ว
9: ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการฝนตกฝนตกหนักนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็รายงานว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันก่อตัวมาจากทางฝั่งจังหวัดนครปฐมทำให้ผลพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยจะไล่มาตั้งแต่ฝั่งชลบุรีนะคะกรุงเทพมหานครชั้นในแล้วก็ไปทางฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดลมแรงน้ำท่วมขังแล้วก็ต้นไม้หักโค่นในบางจุดนะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีแผนรับมือเหตุไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะก็ทำให้มีการระบายน้ำแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะลดผลกระทบไปได้อย่างรวดเร็วนะคะ
8: ครับ
6: ครับ
9: อย่างไรก็ตามเนี่ยผลกระทบจากการฝนตกเนี่ยมันอาจจะทำให้หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเนี่ยนับคะแนนล่าช้าออกไปนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีเอกสารบางอย่างเนี่ยที่อาจจะเปียกไปบ้างแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งทุกใบนะคะไม่เปียกแล้วก็จะถูกนับทุกใบครบถ้วนแน่นอนนะคะอยากให้ประชาชนที่มาเลือกตั้งเนี่ยไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจเชื่อมั่นนะคะในเจ้าหน้าที
6: ่ครับ
8: ครับครับ
6: ครับคุณชวิษามากครับที่มาพูดคุยกันครับ
8: เด
6: ี๋
8: ยวคุณชวิษาเนี่ยจะอยู่ยาวจนถึงนู่นเลย 3-4 ทุ่มเลยใช่ไหมจนกว่าจะปิดเรียบร้อยผลคะแนนทางการใช่ไหม
9: ใช่แล้วค่ะ
8: โอ้ครับ
9: ก็คิดว่าจะแถลงอีกครั้งนึงเนี่ยเป็น ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในช่วงประมาณ3ทุ่ม
8: 3ทุ่ม
9: ก็จะติดตามทำข่าวมาให้ผู้ฟังได้รับทราบในลำดับต่อไปนะคะ
8: ครับครับครับ
6: ครับขอบคุณชวิสามากนะครับ
9: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณชวิสาปทุมมานะครับผู้สื่อข่าวสวทฮะบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับนี่ปากาเซียนนะครับเมื่อกี้คุณบอกว่าอันดับ2เป็นคุณมาริกาบุญมี
8: ใช่ครับ
6: ตระกูลมหาสุขนะตอนแรกเนี่ยเขาเดาว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยน่าจะมาเป็นอันดับ2ของพรรคประชาชนอันนี้หักปากาเซียนนะครับ
8: หักปากาเซียนเลยเน
6: า
8: ะ
6: ปากาเซียนนะฮะ
8: คือคุณ
6: มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยคือในนามอิสระคุณติ่งมาริกาเนี่ยแหละครับเป็นปรากฏการณ์ล้มยักษ์นะครับเพราะว่าขึ้นมาเป็นอันดับ2อย่างเหลือเชื่อกวาดคะแนนไปเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ย
8: มันตอนนี้ 23,000 แล้วนะฮะกับคนที่สังกัดพรรคนี่ห่างกันเกินครึ่งหมดเลย
6: คุณชัยวัฒน์เนี่ยหล่นไปอยู่อันดับ3นะฮะ
8: ครับ
6: คะแนนอยู่ 13,000 คุณมาริกาเนี่ย 23,000
8: นะฮะ
6: 2เท่านะฮะเกือบ
8: นี่เป็นการสังเกตได้แล้วว่าคนกทม.นี่จะอยู่สังกัดพรรคไหนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นชูเชิดชูโรงให้คนเลือกคุณมากน้อยไม่เกี่ยวนะ
6: ถูกต้อง
8: คนกทม.คิดไม่เหมือนที่อื่นนะเดาใจยากเหมือนอาจารย์เขาบอก
6: กลุ่มพลังเงียบฮะ
8: ใน
6: กร
8: ุ
6: งเทพที่เท
8: ค
6: ะแนนให้กับผู้สมัครอิสระ
8: กับ
6: สายลุยหลายคนนะฮะคุณชัชชาติ
8: อิสระ
6: มาริกา
8: อิสระเหมือนกัน
6: นะฮะตอนหลังเมื่อก่อนเขาอยู่ประชาธิปัตย
8: ์
6: ตอนหลังเขามาอิสระแล้ว
8: มาอิสระเลย
6: ส่วนสังกัดพรรคเนี่ยพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
8: กับ
6: คุณอนุชาบุรพชัยศรีประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้ก็อันดับ3อันดับ4
8: อันดับ3อันดับ4ไปแล้ว
6: หลวงกรกสิวัฒน์เกษมศร
8: ี
6: อิสระเหมือนกันตวัดรังทาย
8: รังท้ายอันดับที่5ครับ
6: นะก็เป็นปรากฏการณ์การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแม้คุณชัดชาติเนี่ยจะนอนมาแต่ก็มีการวิเคราะห์ในไส้ในเหมือนกัน
8: วิเคราะห์ว่ายังไง
6: บอกว่าเดี๋ยวสกเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยจะอยู่ในฝั่งไหนถ้าเกิดสกเนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มาทางเดียวกับคุณชัดชาติเนี่ยการบริหารงานก็ยาก
8: มันจะทำงานยังไง
6: เหมือนนายกเนี่ยที่มีสสในสภาไม่สนับสนุนนายก
8: นั่นแหละมันก็ทำงานยาก
6: ลูกน้องไม่สนับสนุน
8: แต่ผมเชื่อนะตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วคุณทรงพลที่คุณพูดมาบางคนสกเปลี่ยนสีพื้นในการหาเสียงเป็นสีเขียวตามคุณชัดชาติ
6: ไม่ก็ผมอยากเป็นสกไง
8: ก็แสดงว่าไม่ต้องห่วงอยู่พรรคไหนก็ตามแต่พอเข้าไปในสภากรุงเทพมหานครว่าไงครับพี่ชัดชาติเอาเลยตามนั้นครับพี
6: ่จริงๆมันต้องอยู่ที่ประชาชนคือเอาแบบสวยๆเลยนะ
8: ครับ
6: คนกรุงเทพอยากได้อะไร
8: นั่นแหละคร
6: ับ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันคือการใช้งบของพื้นที่กรุงเทพด้วย
8: คุ
6: ณบุญมาฮะคือที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีการทุจริตมีการซื้อตำแหน่งเนี่ยที่ระบบอากงเนี่ยผู้ว่าชาติเคลียร์แล้วนะ
8: เคลียร์แล้วนะ
6: เคลียร์แล้วแต่แล้วเล็กๆน้อยๆในพื้นที่เนี่ยนะเรื่องของข้าราชการเกียร์ว่างรับสินบนอะไรแบบนี้ที่มันเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างสิ่งต่างๆเนี่ยประชาชนจะร้องเรียนผ่านทรัฟฟี่ฟองดูหรืออะไรยังไงเนี่ยมันมีการแก้ไขอะไรอย่างนี้เนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนต้องมีการประชาสัมพันธ์กันออกมา
8: แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งคะแนนของคุณชัดชาตินี่ทิ้งห่างอันดับ2 3 4 5รวมกันยังไม่ได้เท่าเลยยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
6: รอบที่แล้วอันดับ2กับ3รวมกัน
8: เป็นการบ่งบอกชัดเจนแล้วว่าประชาชนมีเป้าประสงค์ต้องการอะไรคุณชัดชาติมีนโยบายยังไงเล่นเรื่องอะไรจะผลักดันเรื่องอะไรชัดเจนเรื่องไหนก็ว่าไปตามนั้นแสดงว่าการเลือกใครคะแนนทิ้งห่างกันขนาดนี้เป็นกิโลเป็นไมล์เป็นลี้ขนาดนี
6: ้
8: ชัดแล้วชัดแล้วว่าประชาชนเขาต้องการอะไร
6: ไม่ต้องลุ้นใช่ไหม
8: ไม่ว่าใครสกก็ตามแต่ไม่ว่าจะพรรคไหนมาจากการเลือกตั้งคุณกล้าขัดกับมติความต้องการของเสียงส่วนใหญ่เหรอ
6: เอ้าก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์คือคนกรุงเทพเนี่ยคุณ 2-3 วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยสำคัญนะการเลือกตั้งส.ส.การเลือกตั้งอะไรก็ตามถ้ามันมีกระแสอะไรออกมาช่วงนั้นเนี่ยโอ้มันทำให้คนคนนึงเนี่ยถึงกับแพ้ถึงกับชนะกันได้เลยเขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยมันไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆนะฮะก็เลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่ากระสุนอย่างเดียวต้องมีกระแสด้วย
8: มีกระสุนและมีกระแสด้วย
6: กระสุนคืออะไรก็รู้ใช่ไหมมันต้องมีกระแสด้วยแต่คนกรุงเทพเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะกระสุนใช้ไม่ได
8: ้ต้องใช้กระแสเป็นหลักด้วย
6: แล้วก็นั่นแหละช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะส่วนที่พัทยาผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับก็ตามที่คาดไว้นะฮะ

0: ที่ศูนย์ที่เสาชิงช้าศูนย์กลางแล้วในการนับคะแนนทั้งในส่วนของสก.แล้วก็ผู้ว่าด้วยนะครับ
1: ครับเรื่องการไม่ได้ไปในการที่จะเลือก
0: ถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้ง
1: ย้ำหน่อย
0: ย้ำหน่อยมันก็มีรายละเอียดนะครับเรื่องของถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งนี่นะฮะก็มีวิธีการช่องทางมากมายในการเรื่องของถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งนะครับ
1: ก็ต้องแจ้งเหตุนะ
0: แจ้งเหตุ
1: ภายใน7วันนะฮะต่อสำนักงานเขตทำหนังสือแล้วก็ระบุเลขบัตรประชาชนและอื่นๆจะไปด้วยตัวเองหรือจะมอบให้ใครไปก็ได้หรือทางเว็บไซต์ของกต.นะฮะ www.ect.go.th หรือว่าเว็บไซต์ของมหาไทยนะbora.go.th นะฮะก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
0: ทำไมครับ
1: ก็คุณทักษิณไปใช้สิทธิ์นะฟังว่าคุณทักษิณอดีตนายกไปใช้สิทธิ์ก็เลยบอกว่าอ๋อแสดงว่าคุณทักษิณไม่อยากเสียสิทธิ์เผื่อจะได้อะไรอะไรในทางการเมืองหรือเปล่าแล้วคนก็บอกนะ
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: แล้วลุงป้อมอ่ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณไม่เห็นเนาะไม่เห็นข่าวไม่เห็นข่าวผู้สื่อข่าวไม่ได้ไปหรือลุงป้อมไม่ได้ไปอ่ะ
0: ครับเงียบเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าบอกว่าถ้าเกิดเลือกรอบหน้ามีส.ส.ลุงป้อมก็ไม่ได้ลง
0: ครับ
1: เพราะว่าลุงป้อมอยู่กรุงเทพใช่ไหมประวิตรวงสุวรรณ
0: ถูกต้อง
1: ก็แสดงว่าเหมือนวางมือโดยไกลๆแล้วไหม
0: ครับอาจจะวางมือโดยไกลๆ
1: เขาดูลึกกันถึงขนาดนี้เลยนะว่าใครมาใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์แล้วก็เฮ้ยถ้าเกิดไม่มาใช้สิทธิ์เนี่ยแสดงว่าอาจจะวางมือแล้วก็ได้หรือใครที่มาใช้สิทธิ์อาจจะแสดงว่าโอ้ฉันยังอยากจะไปต่อในทางการเมืองแต่เมื่อเช้าไปสัมภาษณ์คุณทักษิณนะคุณทักษิณก็บอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะมาออกเสียงเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยก็คือไม่นอนหลับทับสิทธิ
0: ์ไม่นอนหลับทับสิทธิ์
1: ก็เป็นคำพูดของคุณทักษิณนะ
0: ครับก็แล้วแต่อันนี้ก็คือบอกกันหน่อยแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ภายในวันที่5กรกฎาคมใช่มั้ยที่เขาว่ากัน
1: ก็คือนับแต่วันนี้เนี่ยไม่เกิน7วัน
0: ไม่เกิน7วันก็คือภายในวันที่5กรกฎาคมโดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านย้ำนะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ใช่ที่อยู่ที่คุณไปทำงานนะโดยแจ้งโดยตนเองก็ได้หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้แล้วการแจ้งเหตุก็สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ที่ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโบดย้ำกันอีกทีหรือจะแจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.boraebora.dopadopa.go.th ครับเอาย้ำกันทีอีกทีเหตุที่ไม่จำเป็นที่เขาฟังแล้วเขาจะให้โอกาสคือ 1. คุณมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลใช่ไหมเอาหลักฐานมา 2. เหตุเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เอาหลักฐานใบรับรองแพทย์มาจบ 3. เหตุคือเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เข้าใจสุขภาพอะไรต่างๆและเหตุต่อไปคือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเหตุต่อไปคุณมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่เลือกตั้งในวันนั้นขณะนั้นวันนี้เนี่ยเลือกตั้งนี่เกินกว่า100กิโลเมตรมาไม่ทันต่อไปเหตุคือได้รับคำสั่งนี่พูดถึงข้าราชการนะได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งซึ่งมันไกลมันเดินทางกลับมาไม่ทันไม่ได้เพราะกำหนดเวลาสมมุติว่าให้ไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่26 27 28ถึง30
1: ครับ
0: กลับมาไม่ได้สิเพราะราชการมีคำสั่งไปนู่นเดี๋ยวไม่ได้ต่อไปมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่กกต.กำหนดอันนี้ต้องไปดูระเบียบอีกว่ากกต.กำหนดอะไรบ้างที่แจ้งแล้วฟังขึ้นแล้วก็ให้โอกาสนะ
1: คือรอบเนี้ยถ้าถูกตัดสิทธิ์นะฮะ2ปีครับ
0: 2ปี
1: ตัดสิทธิ์2ปี
0: ครับ
1: ก็คือแจ้งได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมช่องทางเนี่ยก็แอปพลิเคชัน Smart Vote ที่เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะฮะแล้วก็หรือจะไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอแล้วก็นายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเองไปทางไปรษณีย์ก็ได้นะฮะซึ่งภาพรวมตอนนี้ก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยดี
1: ภาพรวมตอนนี้ก็เรียบร้อยน่าจะมีการ ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ
0: ประมาณเท่าไหร่4ทุ่ม
1: 3ทุ่ม4ทุ่ม
0: 3ทุ่ม4ทุ่มเนาะ
1: 3ทุ่ม4ทุ่มนะ
0: ส่วนใหญ่
1: กรุงเทพ
0: ครับส่วนใหญ่คนที่ต้องการที่จะแจ้งเหตุอะไรต่างๆคือคนที่ยังคงจะวนเวียนที่จะเล่นการเมืองต่อเช่นยังจะอยากจะสมัคร

0: รับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงอยากจะสมัครเป็นส.ส.สมัครเป็นสมาชิกท้องถิ่นต่างๆหรือส.ว.อยากจะเข้าชื่อร้องถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นในอนาคตอะไรต่างๆหรืออยากจะดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐภารัฐสภาฝ่ายการเมืองเช่นบางคนเนี่ยอ่ะสมมติว่าผมเนี่ยโอ้คุณชัดชาติได้ผมไปเป็นเลขาคุณชัดชาติทำไมมาเลือกตั้งไม่ได้นะเป็นเลขาไม่ได้นะไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะรายละเอียดเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งนะฮะเขตใดไม่มีเรื่องร้องเรียนคัดค้านกกต.จะประกาศผลอย่างเป็นทางการภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งนะฮะหากมีข้อร้องเรียนอะไรต่างๆอย่างช้าก็ไม่เกิน60วันนะครับ
0: เขาบอกว่าให
1: พูดถึงทีมนะเปล่าเปล่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเก่าแล้วนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เวลาของทางรายการนะฮะเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569นะครับหมดลงแล้วนะมันจะจัดถึง4ทุ่มไม่ได้หรอครับ
0: คุณจะรู้แล้วนะผมอ่านข่าวต่อ
1: เวลาน้อยไปพอแล้วจัดถึงเที่ยงคืน
0: เดี๋ยวไปตามข่าวต้นชั่วโมงดีกว่า
1: เอาละครับผมทรงพลชูเวศครับ
0: และผมบุญมาศรีหมัดครับ
1: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: การเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุดทางการอิหร่านประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยา113หน่วยหากพบกระบวนการที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายประชาชนสามารถทักท้วงคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือสามารถติดตามผลคะแนนได้ทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และเมืองพัทยาติดตามได้ที่ vote.pattaya.go.thส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันนี้ได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
2: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
1: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
3: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุใต้ประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเกิดต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
4: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการน้ำจากการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่น เรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่จะตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
3: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทางนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งสวิสาปทุมมารายงาน
1: เลขาธิการกกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี2567จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี2567เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับก็จะบอกว่ารู้สึกดีที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างเขามาพูดผมเนี่ยไม่พูดผมเนี่ยฟังมาตลอดก็พอเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน์
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นตามที่มีคลิปเสียงแอบอ้างพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: ตอบแล้วว่ามันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยเพราะผมก็คิดว่ามันเป็นกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยเอาข่าวเนี้ยมาแล้วรับผู้สื่อข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้โหผู้สื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
6: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าส สำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุดด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือคีโมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
8: ในส่วนของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะเท่าที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศ30%ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
3: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกท่านนายเสือชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตรา30%ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระค่าบริการ50%ตามกำหนดส่วนที่เหลืออีก50%ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30 วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่า340 ล้านบาทนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรกว่า 33,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า130 ล้านบาทผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานได้กว่า 130,000 เมตรมูลค่า210 ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า340 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15 วัน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40 ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15 วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200 นายเข้าทำการรื้อถอนทันที ซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อยู่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐจึงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE@ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลสเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 19:22ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐกลุ่มตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองซิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ที่ลืม บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร
1: ์ที่มีการปรับตัวขึ้นว่าจะเป็นของสดนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารแห้งต่างๆที่มีส่วนผสมหรือว่าเป็นส่วนประกอบในการขายนะครับก็ปรับขึ้นราคาแต่ก็ไม่หวั่นนะครับอาชีพนี้ก็ยังถือว่าสร้างรายได้ให้กับพี่อุ้มเป็นอย่างดีโดยวันหนึ่งนะครับในช่วงแรกที่เปิดร้านใหม่ๆเลยนะครับจนไปถึงช่วงประมาณสัก10ปีหรือว่า10กว่าปีที่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่วันละประมาณ 1,500 ไปจนถึง 2,000 ไม้นะคุณผู้ฟังตอนนั้นไม้ละ3บาทก็ถือว่าขายได้ดีทีเดียวนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็อีกอย่างโซนนั้นนะครับต้องบอกว่ามีนักศึกษาอาศัยอยู่ค่อนข้างจะมากพี่อุ้มก็เลยคิดแล้วก็หาวิธีนะครับในการที่จะดึงดูดลูกค้าก็ทำไปที่ไม้ละ3บาทก็ขายได้วันละเกือบ 2,000 ไม้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปในช่วงแรกคือมีการปรับราคาเป็นไม้ละ4บาทแล้วแต่ว่ายอดขายยังไม่เบาเลยนะครับช่วงนี้ก็ขายได้อยู่ที่วันละประมาณ 1,000 ไม้คุณผู้ฟังไม้ละ4บาท 1,000 ไม้แล้วก็ขายหมดทุกวันด้วยนะครับไม่มีเก่าไม่มีค้างคืนวัตถุดิบต้องสดใหม่นะครับไปซื้อเองที่ตลาดทุกวันวันไหนนะครับที่ทอดเหลือนะก็จะไม่นำของเก่านั้นมาขายให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าพี่อุ้มบอกว่าจะเป็นการเสียชื่อนะครับก็จะทำเฉพาะของที่ใหม่สดมีคุณภาพนะครับให้กับลูกค้านั้นได้รับประทานกันนะครับส่วนจุดเด่นเลยที่ขายได้ดีขนาดนี้ก็เพราะว่าแป้งนะครับที่กรอบบางอร่อยนะครับเวลาทานเข้าไปแล้วนะไม่รู้สึกว่าเหนียวนะครับอีกหนึ่งอย่างคือน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเนี่ยพี่อุ้มเขาทำเองเคี่ยวเองทุกอย่างทุกกระบวนการเคี่ยวเตาถ่านเลยนะครับให้ได้น้ำจิ้มที่อร่อยมีสองสูตรด้วยกันนะครับน้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดนะครับก็เป็นน้ำจิ้มสุดเด็ดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่อุ้มกันครับ
2: ชื่ออุ้มค่ะเป็นที่ร้านเต่าน้อยลูกชิ้นทอดขายตรงนี้มาประมาณ20ปีค่ะเริ่มต้นจากราคา3บาทเมื่อก่อนก็จะมีหลากหลายชิ้นทอดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวไข่
3: ก็มีนะครับที่เลือกราคาเลยมองว่ายังไงมันคะเร
2: ื่องของทำราคาถูกเพื่อให้เด็กเขาได้กินหลายๆอย่างเพื่อการตลาดก็คือวอลุ่มขายได้เยอะมากกว่าที่จะมานั่งรอลูกค้าขายราคาแพง
3: ช่วงที่เปิดแรกๆตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
2: ดีมากค่ะช่วงนี้ช่วงนั้นขายค่อนข้างบูมนิดนึงช่วงหลังมาเศรษฐกิจมันตกต่ำค่าของขึ้นมันเพิ่มขึ้นเหมือนรายได้ก็เบาลงนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะมาก
3: ในกลุ่มเป้าหมายของเราลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นใครยังไงบ้างครับในย่านนี้ถือว่าเป
2: ็
3: น
2: เล่นนะคะหลักๆก็จะมีมีเด็กมหาลัยแล้วก็คนในหมู่บ้านแล้วก็คนในจังหวัดบางทีเขาก็มาจากหลายๆที่เคยออกรายการหลายๆหลายๆที่เขามาลองกิน
3: แล้วของเรานี่จะมีเป็นแบบยังไงบ้างครับวัตถุดิบที่นำมาขายจะมีอะไรในไส้กรอกผักอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายเลย
2: ใช่ค่ะมีทั้งผักมีทั้งเผ็ดแล้วก็หลากหลายก็เป็นพวกเชื้อพวกอะไรเนี่ยค่ะก็จะขายราคาย่อมยาวแต่จุดเด่นของร้านเราก็คือพวกน้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้มของน้ำจิ้มของเราก็จะสูตรเผ็ดมากแล้วก็จะมีน้ำจิ้มหวานอีกอย่างนึงค่ะ
3: น้ำจิ้มของเรานี้ถือว่าเราทำเอง
2: ค่ะตอนนี้ก็เที่ยวอยู่ที่บ้านอยู่
3: จุดเด่นของน้ำจิ้มที่เขาจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่าเราทำยังไงแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรยังไงที่แบบว่าเป็นดึงดูดลูกค้าแล้วก็ทำไงกับ
2: จากที่เมื่อก่อนจะกินหลายๆร้านเนาะเราเป็นคนชอบกินเผ็ดแต่น้ำจิ้มบางร้านเขาก็จะไม่เผ็ดมากพอดีเราเป็นคนชอบกินเผ็ดด้วยก็เลยมาลองทำน้ำจิ้มเองแบบสุดเผ็ดมากสำหรับตัวเราชอบแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานสำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดมาก เมื่อก่อนก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยพอดีหลังๆเรื่องราคามะนาวอะไรแพงมันก็เลยดับลง
3: แล้วอย่างนี้วันนึงประมาณกี่บาทครับในช่วงที่เสียบเยอะ
2: เสียบเยอะค่ะต่อวันเป็นถ้าตอนบูมก็ 1,500 ไม้ถึง 2,000 ไม้แต่ช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,000 ไม้ต่อวันหมดทุกวันค่ะจะไม่ค่อยเหลือเพราะว่าเหลือเราก็จะเก็บไม่ได้เราก็จะทำตามปริมาณถ้าหมดหน้าร้านเราก็จะสามารถเก็บเพิ่มได้ทอดเพิ่มได้ตลอด
3: ส่วนของวัตถุดิบที่เราซื้อในการ
2: จะมีร้านประจำไปซื้อมาสดใหม่ทุกวันค่ะไปตอนเช้ากลับมาเสียบแล้วก็ทอดขายไปเรื่อยๆค่ะ
3: แล้วนักศึกษาหรือว่าคนที่มาซื้อแล้วสนใจจะพูดเสียงเดียวกันว่าอย่างไรบ้างที่ต้องใส่อะไร
2: น้องก็น้องเขาชอบที่แป้งกรอบเราก็จะมีสูตรแป้งของเราแล้วก็จะมีน้ำจิ้มบางคนน้องเขาก็อาจจะไม่ชอบความเผ็ดมากเขาก็จะกินน้ำจิ้มหวานแล้วก็บางทีก็ผสมกันนะคะ
1: แม่พอฟังแบบนี้ไปแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะสนใจนะครับอยากจะเริ่มลองมาลงทุนนะครับในการขายลูกชิ้นทอดดูนะครับงบประมาณที่เราจะใช้ลงทุนนะครับคุณฟังไม่มากเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองเริ่มจากหลักร้อยนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะครับต้องซื้ออย่างไรนะครับถึงจะคุ้มทุนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อครับ
4: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเดอะค่ะเดอ

0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อกลับมาติดตามรับฟังรายการช่องทางทำกินทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพากันต่อครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมาดูนะครับว่าการใช้งบนะครับที่จะไปลงทุนขายลูกชิ้นทอดแล้วก็ขายให้ได้กระแสนะครับขายให้ได้ตลาดนะครับให้ได้กลุ่มลูกค้านะครับมาติดเรานั้นทำอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้งบเท่าไหร่นะครับซึ่งพี่อุ้มเขาบอกว่างบประมาณไม่เยอะนะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากลองมาเปิดร้านนะครับเพียงแค่500บาทขึ้นไปนะครับก็สามารถเริ่มขายได้แล้วนะครับไปจนถึง 1,000 บาทนะครับราคานะครับพี่อุ้มไม่อยากให้ตั้งแพงเกินไปนะครับเหมือนทั่วๆไป5บาท10บาทนะครับเราต้องขายที่จุดต่างนะครับอย่างเช่น4บาทที่พี่อุ้มขายอยู่นะครับเน้นจำนวนปริมาณไม้ที่ขายจากนั้นเราก็จะได้กำไรที่เยอะเองนะครับหากว่าเราขายแพงนะครับขายไปที่ไม้ละ10บาท15บาทนะครับคุณฟังก็อาจจะขายได้วันหนึ่งเพียงแค่50ไม้100ไม้เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราลองเปลี่ยนวิธีคิดนะครับขายที่ไม้ละ3บาท4บาทแต่เน้นขายเยอะๆนะครับในปริมาณที่ 1,000 ไม้ต่อวัน 1,500 ไม้นะครับกำไรก็อาจจะไม้ละบาทกว่าๆซึ่งนะก็ทำให้เรานั้นสามารถอยู่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบต่างๆก็มีการปรับขึ้นราคานะครับแต่ว่าพี่อุ้มก็ยังที่จะขายราคาเดิมไปก่อนนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามีการปรับขึ้นมาแล้วนะครับ1ครั้ง2ปีที่ผ่านมาก็คือ4บาทแล้วก็จะยังไม่ขึ้นเป็น5บาทนะครับยังจะขายราคานี้ไปอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะครับก็มีงบค่อนข้างที่จะหลากหลายกันไปในแต่ละกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็มีน้อยบางกลุ่มก็มีมากนะครับยิ่งโซนนี้หรือว่าย่านที่พี่อุ้มขายอยู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโซนนักศึกษาจะขายแพงไปนะครับก็อาจจะไม่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีดังนั้นนะครับเราก็ขายเอาที่เรานั้นพออยู่ได้ไปก่อนก็คือราคา4บาทนะครับก็ทำให้พี่อุ้มนั้นสามารถอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่อุ้มกันต่อครับ
2: ตอนที่เปิดร้านแรกนี่ก็ลงทุนไม่เยอะนะคะจากผ่านค่ะ2ผ่านแล้วก็เพิ่มจำนวนพอวอลุ่มลูกค้าเริ่มเยอะแล้วก็เพิ่มจำนวนเอาเริ่มต้นที่500บาท 1,000 บาทก็สามารถเปิดร้านได้แล้วค่ะก็ขายกันไปอดทนกันไปเดี๋ยวมันก็คงจะดีอะค่ะก็หาหนทางซึ่งต้องมีความอดทนนิดนึงแต่วันนี้ไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเป็นนี้ก็ดีค่าขายมันก็เป็นวันไป
3: ตอนนี้วัตถุดิบของเราเป็นไงบ้างครับมันปรับขึ้นราคาขนาดไหน
2: ทั้งวัตถุดิบสดวัตถุดิบแห้งน้ำตาลก็ขึ้นมากน้ำมันก็ยิ่งขึ้นเยอะแป้งก็ขึ้นทุกอย่างแต่เราก็ยังคงราคาที่4บาทแต่เมื่อก่อนเราขาย3บาท7ไม้20แต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาได้ประมาณ2ปีแล้วไม้ละ4บาทคือต้นทุนมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็ยังคงราคาขึ้นเยอะเพื่อให้ไม่กระทบกับเด็กแล้วก็คนที่มาใช้จ่ายไม่มาก
3: หลังจากที่ขึ้นมา4บาทแล้วเป็นยังไงครับลูกค้าก็ยังเข้าใจไหมครับส่วนใหญ่
2: เข้าใจค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ยังปกติอยู่แต่ก็จะมีเด็กมหาลัยเขาก็จะผัดเปลี่ยนไปเด็กปีเก่าเพราะไอ้ปีเก่าปี4เขาก็จะจบไปเขาก็จะไปที่อื่นแล้วก็เราก็ต้องมาเริ่มผ่านลูกค้าน้องปี1ใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะเลยจะทุกท่านจะเห็นตอนแรกๆแต่นานไปมันก็จะดีขึ้นค่ะ
3: ใครอยากจะฝากร้านอะไรยังไงบ้างนะครับร้านของเราอยู่ที่ไหนอะไรจะตั้งอยู่ยังไง
2: ร้านเต่าน้อยลูกชิ้นทอดก็เข้ามาทางเคหะ1หน้าเซเว่นค่ะเลยเซเว่นมานิดนึงลงเนินมาก็อยากมาลองชิมก็แวะมาได้นะคะราคาย่อมเยาไม่ได้มาชิมได้ค่ะ
3: ใช่ความอร่อยความสดความใหม่บ้างครับ
2: ก็ทอดใหม่สดทุกวันค่ะความอร่อยก็แนะนำน้ำจิ้มถ้าคนชอบเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดน้อยเราก็มีค่ะ
3: น้ำจิ้มนี้มีแบ่งขายไหมครับไปก่อน
2: อ๋อขายค่ะน้ำจิ้มก็จะมีขวดเล็กขวดละ20บาท250 มิลลิลิตรแล้วก็สั่ง ออเดอร์เป็นขวดใหญ่5กิโลหรือว่า5ลิตรอะไรเราก็มีแบ่งขายหมดค่ะสั่งได้ตลอด
3: เราร
2: ู้
3: ส
2: ึ
3: กอย่าง
2: นี
3: ้สมมุติว่ามีคนแบบว่าอยากจะเหมาหรือแบบเอาไปออกโรงค้าอะไรแบบนี้เรารับไหมครับ
2: รับถ้าติดต่อเหมาออกโรงค้าเริ่มต้นขั้นต่ำเนาะนอกสถานที่ก็ขั้นต่ำขอจะเริ่มค้าเริ่มต้นถ้าไม่ไกลมากก็อยู่ที่ 3,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ถ้านอกสถานที่ก็จะมีค่าน้ำมันนิดหน่อยบวกลบกันไปค่ะ
3: แล้วที่ผ่านมามีติดต่อไหมนอกสถานที่ครับ
2: ก็มีค่ะอย่างเช่นไปเลี้ยงโรงทานที่วัดวัดอะไรนะที่วัดวังสับปะรดเอ้ยวัดเขาช่องโกนแล้วก็ที่ระยองวัดอะไรนะว่าส่วนขนุนค่ะก็ไปหลายที่เหมือนกัน
3: แล้วก็รับ
2: ใช่แล้วก็ตัวเองก็ไปทำโรงทานประจำอยู่ค่ะ
3: ฝากเบอร์โทรนิดนึงได้ไหมครับ
2: เบอร์โทรสอบถามหรือติดต่อสนใจทั้งน้ำจิ้มและติดต่อออกงานได้นะคะ0854346670ค่ะ

0: ก็รับงานนะครับออกนอกสถานที่ 3,000 บาทขึ้นไปนะครับต่อ1ครั้งแล้วก็อาจจะมีค่าน้ำมันให้นิดหน่อยนะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับสอบถามกันไปได้นะครับหรือใครอยากไปอุดหนุนนะครับไปกันได้เลยเคหะ1จันทบุรีนะครับเลยลงเนินไปนะครับเซเว่นที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะถึงร้านพี่อุ้มแล้วนะครับส่วนเซเว่นนั้นอยู่ขวามือนะครับร้านของพี่อุ้มจะอยู่เยื้องๆกับเซเว่นนิดหนึ่งนะครับสอบถามได้นะครับใครที่ไปไม่ถูกนะครับ0854346670อีกครั้งหนึ่งนะครับ0854346670ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมปานใจสารการครับผู้ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: ผมนวตรีวีระคุณาครับเป็นข้าราชการเกษียณกองทัพเรือครับก็มีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการจากไปของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทุ่มทำงานทุ่มเทเสียสละกับพี่น้องคนไทยเป็นอเนกอนันต์นะครับและที่สำคัญก็คือโครงการเรื่องดูแลเรื่องช้างนะครับซึ่งท่านได้ลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสร้างความประทับใจสร้างความปลื้มปิติที่ช่วงนี้ตั้งพระองค์ท่านได้มาร่วมทำภารกิจนะครับแต่การจากไปของท่านนะครับในครั้งนี้นะครับองค์ชนชาวไทยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงว่องไวที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการ

0: ในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคการแข่งขันกอล์ฟ KPMG Women's PGA Championship หลังจบรอบที่3โปรจีโน่อาทยาธิติกุลทำผลงานอยู่อันดับที่12ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 00:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระขออภัยครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440 ครั้งที่สองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่สองจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแชงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองการบินเสมือนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่สองอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: วันนี้ที่พระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันที่สองซึ่งตลอดทั้งวันมีประสบกรณิกรจากทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกหลั่งไหลเดินทางมาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนายธนกรแก้วลอยประชาชนจากเขตบางกะปิกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาเข้ากราบพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยอีกทั้งยังเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี2559พร้อมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: ท่านรู้สึกเป็นกันเองกับประชาชนมากครับส่วนตัวเคยรับเสด็จที่สถาบันงานประชุมสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี59ครับท่านใจดีเป็นกันเองมากๆครับ ไม่ค่อยถึงตัวเลยรู้สึกประทับใจท่านและก็ชื่นชมท่านก็ต้องเป็นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากนี่แหละครับที่ท่านเข้าหาประชาชนแบบไปบางทีก็ไปส่วนพระองค์อย่างนี้ไปวิ่งลุยน้ำจะขอให้ประชาชนครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาวรำไพพันแตงจากเขตบางซื่อกล่าวว่าถือโอกาสในวันหยุดมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเคยได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554พร้อมตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดอีกด้วย
4: อะไรท่านทำความดีแล้วก็จะทำตามอย่างที่ท่านช่วยเหลืออะไรก็เรียกอะไรคนที่อยู่ในกรุงเทพฯพึ่งพาอะไรยากยากชอบอยู่ท่านจะมีคนอะไรก็เรียกถุงยังชีพตอนน้ำท่วมท่านก็ไปแจกที่บ้านตอนน้ำท่วม54ท่านก็จะมีพวกถุงยังชีพไปแจกจะดีท่านก็มีความดีที่แบบก็ยังช่วยเหลือประชาชนไม่ทิ้งประชาชนประชาชนเดือดร้อนท่านก็จะไปช่วยมีโอกาสมาแล้วก็อยากจะมาจะมากราบท่านเรื่อยๆถ้ามีโอกาสแต่ส่วนมากจะมาได้เพราะวันอาทิตย์หน้าก็ว่าจะมาอีกนะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20:00 นชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนาที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคพร้อมเดินหน้าพัฒนาไทย LLM โมเดลภาษาไทยเพื่ออนาคต
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Round Table ภายในงาน Mobile World Congress ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยระบุว่ารัฐบาลไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่า95%ซึ่งความพร้อมดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกโดยในปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยมีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า 746,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และบริการ Cloudนอกจากนี้รัฐบาลยังได้พัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา AI คือความไว้วางใจประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเคาะทุกประตูบ้านสร้างชุมชนปลอดภัย
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะเดินหน้าปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจค้นพื้นที่บ้านสูงแคและบ้านพดุงมาศตำบลดุสงยออำเภอจะแนะ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบผู้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด2รายจึงนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติภายหลังการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสและคณะได้พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาสถานศึกษาและประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนปาดีกาคอยริยะบ้านสูงแคพบปะครูนักเรียนและผู้นำศาสนาพร้อมมอบขนมและไอศกรีมสร้างความใกล้ชิดและกำลังใจแก่เยาวชนรวมทั้งเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของชุมชนคือพลังสำคัญในการสกัดปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืนปภิชฌานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิประจำปี2569กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลซีซั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2569ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมชูศักยภาพของจังหวัดให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวตามนโยบายเที่ยวไทย365วันของรัฐบาลเนื่องจากทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในช่วงฤดูฝนซึ่งสวนทางกับหลายพื้นที่ของประเทศที่กำลังอยู่ในฤดูท่องเที่ยวต่ำหรือโลซีซั่นการจัดงานครั้งนี้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มุ่งแสวงหาประสบการณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยตนเองซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างงานและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถือกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนมิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้พบหารือกับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยนายอันกยูแบกและนายโคอิซุมิต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และการสร้างสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันหาแนวทางการกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในกองทัพเรือเกาหลีเหนือและเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธต่อไป สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลสามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเขตความมั่นคงของซีเรียต่อไปเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อพลเรือนและทหารอิสราเอลทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นล้มอำนาจลงเมื่อเดือนธันวาคมปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB อนุมัติวงเงินสนับสนุนทางการเงินมูลค่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ432ล้านบาทให้แก่รัฐบาลภูฏานเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆของปูทานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับเหตุภัยพิบัติได้รวมทั้งขยายโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADB อยู่ภายใต้ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADF อยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารพัฒนาเอเชียให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาประเทศยากจนและเปราะบางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้ราว 384,000 คนหลุดพ้นจากความยากจนและเกิดการจ้างงานประมาณ 500,000 ตำแหน่งในช่วงปี2564ถึงปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โอจิโนอัจฉยาสิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์212รั้งอันดับ12ร่วมส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปรเกาหลีใต้ที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205ขณะที่โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจหวดเกิน2โอเวอร์พาร์74สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์213อยู่ในอันดับ19ร่วมศึก RWS 200รายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์เวเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสเจ้าของเข็มขัดชาวสวิตเซอร์แลนด์ปะทะกับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าแดเนียลโรดริเกสชนะน็อกอังเคลบาวซ่าพร้อมทั้งคว้าโบนัสไป 1,550,000 บาทขณะที่คู่รองซุปเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไฟเวท112ปอนด์รีแมตช์ไฟต์ดุเดือดเวทีราชดำเนินปีที่แล้วระหว่างจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์เจ้าของแชมป์พบกับด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ผลปรากฏว่าตลอด5ยกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีแต่เป็นฝ่ายจิ๊กซอที่ใช้จังหวะฝีมือออกอาวุธได้มากกว่าจนสามารถชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ป้องกันแชมป์ครั้งที่4ได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสไป 750,000 บาทส่วนด่วน99แม้จะแพ้แต่ได้โบนัส 250,000 บาทเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกวรินดาลีปรีชานนท์เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-1คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จด้านจิรัตอุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้เช่นเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39 นางนวลพันธ์กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายโดยบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz และ Monomax จะมีการถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้งหมด8คู่จากทั้งหมด16คู่เริ่มที่คืนนี้เวลา 2:00 น.แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้บราซิลพบญี่ปุ่นวันที่30มิถุนายนเวลา 0:00 น.วันที่1กรกฎาคมเวลา 0:00 น.ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.และอังกฤษพบดีอาร์คองโกเวลา 23:00 น.วันที่3กรกฎาคมสเปนพบออสเตรียเวลา 2:00 น.และสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา 10:00 น.วันที่4กรกฎาคมโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 น.ฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของ Sky Sport รายงานว่ากรานิตชาก้ากัปตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของซันเดอร์แลนด์ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมเชลซีเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังช่วยทีมชาติในฟุตบอลโลก2026อยู่ในขณะนี้สำหรับชาก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้ทีมแมวดำจบอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกคว้าโควต้าลุยศึกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าและถึงแม้ว่าเรจิสเลบรีกุนซือของทัพแมวดำยังอยากให้เขาอยู่ต่อกับทีมต่อไปแต่มีรายงานว่าได้ตอบตกลงไปค้าแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เพื่อร่วมงานกับชาบีอารอนโซนายเก่าสมัยค้าแข้งอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเรียบร้อยแล้วปูดินพัฒน์สอนการรายงาน
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: อนาคตมีแค่2ทางคุณจะเปลี่ยนหรือรอให้โลกเปลี่ยนคุณ2ผู้ดำเนินรายการคุณสุทธิชัยหยุ่นและคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะพาคุณไปสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ในรายการโลกเปลี่ยนสีทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับเป็นโลกเปลี่ยนสีที่เรามองทุกสีและมองทุกหัวข้อที่สำหรับคนไทยแล้วน่าสนใจทั้งเรื่องในประเทศเรื่องการระดับโลกเรื่องสงครามเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไม่ว่าวัยไหนก็ตามแต่และโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ด้วยคือสุขภาพสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่กินยังไงอยู่ยังไงวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ชวนคุยครับว่าเราจะกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเรายืนยาวมีความสุขมีคุณภาพจะต้องทำอย่างไรดังนั้นคุณวิกรมซึ่งตอนนี้ยังเดินทางอยู่ที่เมืองจีนนะครับนี่ไปจะเกือบ3เดือนแล้วทิ้งประเทศไทยเอาไว้ข้างหลังซึ่งก็เราต้องมาชักชวนคุณวิกรมว่าหลังจากที่เล่าให้เราฟังถึงเรื่องเมืองจีนแล้วเนี่ยในวันนี้สิ่งที่คุณวิกรมต้องการจะเล่าให้เราฟังเรื่องชีวิตแบบลุงๆนั้นเป็นยังไงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับ
0: ก่อนอื่นผมต้องชมเสื้อชุดนี้ก่อนนะเสื้อตัวนี้สวยมาก นี่ชุดจีนแบบทันสมัยหรือยังไงเดี๋ยวเล่าถึงชุดนี้ได้มาจากไหน
1: ชุดนี้ก็เป็นชุดอับแปะ
0: สวยมาก
1: เขาเป็นชุดเหมือนที่เห็นอับแปะสมัยก่อนนะจะมีการขนของทำงานเนี่ยเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดถังจวง
0: ถังจวงถังอะไรราชวงศ์ปัก
1: ก็เป็นชุดเหมือนชาวบ้านแหละนะ
0: ไม่ชาวบ้านนะชุดนี้เป็นชุดของคนมีอันจะกินแล้วนะเนี่ย
1: ก็เป็นผมเอามาใส
0: ่
1: เอามาติดเป็นพักเป็นเหมือนสูตรแหละ
0: ใช่
1: เหมือนสูตรเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนชุดทางด้านอะไรราชประแต่งใช่ไหม
0: ใช่
1: ราชประแต่งลักษณะแบบนั้น
0: ที่ออกงานได้เลยนะชุดนี้ออกงานเป็นทางการ
1: ใช่
0: ไม่ต้องเสื้อนอกคลุมไม่ต้องเสื้อนอกคลุมนะเอาชุดนี้ไปเลย
1: ก็ชีวิตผมตอนหลังมาเนี่ยนะก็เป็นชีวิตที่เราก็ทำอะไรตามความรู้สึกของเราเนาะไม่ต้องไปใส่สูทไม่ต้องไปแต่ผมใส่ชุดแบบนี้มา20กว่าปีแล้วนะสาเหตุที่ใส่ชุดนี้ก็เพราะว่ามันเย็นในเมืองไทยเนี่ยสูตรมันหนาใช่ไหมชุดนี้ก็สูตรก็จะบางไม่หนาก็เลยไม่ออกเหงื่อไม่ออกเหงื่อก็อันนี้คุณสุทธิชัยนี่ส่วนใหญ่ใส่สูตรนี่ใช่ไหม
0: ไม่แล้วช่วงหลังก็ถ้าไม่มีการไปงานอะไรทางการก็ไม่สูตรละก็เสื้อคอคลุมบ้างเสื้อธรรมดาบ้างไม่มีคือพอเราเข้ามาในวัยนี้นะคุณวิกรมนะมันคือเราแต่งยังไงก็ตามอัธยาศัยได้แล้วนะมันคือเราอยู่ในกรอบในกติกาตลอดชีวิต
1: วันนี้เราไปตามอายุที่เราเป็นอยู่คือ70กว่า
0: ฮะ
1: แต่แม่คุณวิชัยนี่รู้สึกอะไรไหมว่าอายุช่วง60มาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะพอขึ้นเลข7มานี่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเองรู้สึกคุณวิชัยมีความรู้สึกยังไงบ้าง
0: รู้สึกนั่นแหละเหมือนกันแหละแหมมนุษย์เรา60ตอนนั้นก็ยังนึกว่ายังฟิตอยู่พอร่างกายมาเริ่มเสื่อมโทรม70แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรแปลกพิสดารนี่ของผมจะใกล้80นี่มันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงอีกไม่กี่เดือนนะผมจะ80อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดังนั้นคุณวิกรมต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องตามผมไม่ทัน
1: แต่เรื่องตามคุณวิชัยไม่ทันเนี่ยก็คือเรื่องความคล่องแคล่วว่องไวคุณวิชัยนี่เดินไปไหนมาไหนทำอะไรในคุณวิชัยยังชุดบาสเกตบอลอยู่หรือเปล่าเนี่ย
0: ก็ยังใช่ครับยังชุดถ้าที่มีโอกาสแล้วก็มันไม่สามารถเล่นทีมปะทะได้แล้วไงมันก็ต้องชุดด้วย คนเดียวเองมีแป้นบาสเกตบอลที่บ้านแล้วมันช่วยทำให้เวลาเราชุดเนี่ยมันได้บาสเกตบอลมันดีอย่างนะมันมีลูกเดียวเล่นคนเดียวก็ได้เล่นสองคนก็ได้เล่นห้าคนก็ได้เล่นสิบคนก็ได้แล้วมันค่าใช้จ่ายถูกมันไม่ต้องมีพลังต้าตีกอล์ฟนี่นะคุณผู้ชมตีกอล์ฟนี่โอ้โหมีไม้กอล์ฟมีทีมีไม้ไปซ้อมต้องมีแคดดี้ต้องตื่นกี่โมงก็ไปจ่ายค่าสนามใช่ไหมแล้วก็ตีตั้งวันนี้ทุกคนก็ยังตีกอล์ฟอยู่ป่ะเนี่ย
1: นานๆตีที
0: ใช่
1: แต่ก็ยังตีถูกลูกนะ
0: อันนั้นสำคัญอันนั้นสำคัญดังนั้นการที่ได้ใช้กีฬาที่เล่นคนเดียวเองได้เนี่ยมันก็ง่ายหน่อยแล้วไอ้บาสเกตบอลมันดีตรงที่ว่ามันได้ฝึกตามือแขนขาการขยับแล้วมันเขาเรียก coordination คือประสาทตากับมือกับเท้าเรามันต้องทำงานร่วมกันมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราฝึกปรือมันดีกว่าวิ่งครับเพราะวิ่งเนี่ยมันอะเข่าเคิร์ฟอะไรอย่างนี้นะวิ่งนี่บางทีก็ฝนฟ้าไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนะนะแต่บาสเกตบอลนี่เราชื่อสัก10-20 นาที15 นาที
1: อ
0: ะไรมันก็ได้กล้องตัวต่างๆมันแต่ว่ามันเป็นกีฬาแต่ละคนนะบางคนก็ชอบตีแบดก็ดีนะเทนนิสเนี่ยนะสควอตอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้โหแต่คุณวิชัยนี่ถ้ายังเล่นบาสเกตบอลได้ในขนาด10-15 นาทีขึ้นไปนี่ก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสุขภาพดีมาก
0: นะก็ตามไว้ก็ต้องไปหาหมอตรวจร่างกายเป็นประจำนะก็ฟังหมอบ้างไม่ฟังหมอบ้างก็แล้วแต่เพราะว่าเราจะคิดว่าเราต้องทำตัวอะไรยังไงแต่มันก็มีวินัยความเป็นอยู่นี่สำคัญซึ่งคุณวิกรมบอกว่าวันนี้ชวนคุยเรื่องกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยไอ้ลุงๆเนี่ยมันอายุเท่าไหร่เรียกลุงๆ
1: ทีแรกนะตอนที่ไปเจอเด็กปั๊มผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันเขาเรียกผมป๋า
0: ป๋า
1: เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาก็เรียกป๋าเราก็มีความรู้สึกว่าเรียกป๋านี
0: ่
1: เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแก่นะตอนก่อนเนี่ยแต่ตอนหลังมาเขาเรียกผมลุงซะเป็นส่วนใหญ่นะ
0: ป๋ากับลุงนี่ใครแก่กว่า
1: เอาลุงสิป
0: ๋
1: านี่ก็ยังเอาป๋านี่ก็ยังเป็นแบบระดับพวกอาเซียพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ย
0: เหรอป๋าที่เขาเรียกลุงแหละ
1: ใช่ใช่อันที่สองนี่ก็มีความรู้สึกว่าคุณวิชัยรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่ตอนนี้เชื่อมช้าแล้วก็ทำอะไรนี่มีแบบไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมเช่นเรื่องการเดินการเหินอะไรต่างๆนะรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนหลังจากเลขเจ็ดนะจากเลขเจ็ด
0: ธรรมดา
1: เออมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าทำไมเราเป็นอย่างนี
0: ้
1: ในขณะที่เราบางครั้งก็เคยไปวิ่งผมก็ทดลองวิ่งดูนะลองวิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆขึ้นไปเนี่ยวิ่งไปแล้วผมก็ดูนาฬิกาไปนะโอ้โหนาฬิกามันโดดขึ้นไปเร็วมาก
0: เร็วมาก
1: เกือบ140อ่ะ140-150เลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าวิ่งไปอีกนะมันก็หัวใจมันก็จะเอ็นขึ้นไปเยอะขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรานี่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
0: อ
1: ันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็หัวใจอันที่สองนี่ที่ผมมีความรู้สึกก็คือเรื่องการกินการอะไรต่ออะไรนี่คุณฤชัยรู้สึกอาหารการกินเนี่ยคุณฤชัยเปลี่ยนไหมว่าเรากินอาหารตอนนี้กับเมื่อตอนที่อายุสัก60เนี่ยพอกินช่วงเนี้ยถ้ากินอะไรที่แบบไม่ยั้งมือหน่อยปั๊บอ้วนขึ้นเลยรู้สึกไหมรู้สึกไหม
0: ผมก็พยายามดูอาหารที่กินเพื่อไม่ให้มันทำให้เราอ้วนหรือว่าเราเบื่อบะหรืออึดอัดสำคัญที่สุดคือต้องไม่รู้สึกอึดอัดท้องนะกินเยอะก็อิ่มไป ถ้ากินตอนเย็นด้วยนี่นอนไม่สบายหรือไม่ต้องกินกลางวันถ้ามันอิ่มเกินไปนะหรือมันเกินไปนะก็จะอึดอัดแล้วกว่าจะย่อยได้หลายชั่วโมงใช่ไหมเครื่องมาดูว่าใจนี่เครื่องมาดู
1: ไอเสือลุย
0: เหรอสั่ง
1: ปรากฏว่าลูกน้องไปล็อกคอสาวคนนั้นเลย
0: เฮ้ยนี่มันเป็นการจี้ตัวประกันอยู่
1: ชี้ตัวประกันล็อกซอขาวสาวคนนั้นแล้วก็ลากตัวสาวคนนั้นขึ้นไปที่เข้าไปในรถเลย
0: โ
1: อ้แล้วเสร็จแล้วก็ไอ้คนขับรถก็ขับรถฟื้นออกไปเลย
0: แล้วสาวไม่ร้องโวยวายไม
1: ่ร้องดิดิ้นอย่างนั้นเลยทำไมว่าทำไมมาถูกฉุดมาถูกอะไรต่ออะไรนี่คิดแนบเลยนะเนี่ย
0: คิดแนบนี่คือจะเป็นตัวประกันเลยคิดแนบเลยเนี่ยเป็นอะไรตำรวจต้องแจ้งความกันเลยนะ
1: ปรากฏว่าสาวคนนั้นเห็นหน้าพ่อผมปุ๊บรู้เลยฮะหรือนี่เป็นคนอยู่เบื้องหลังนะเสร็จแล้วทำไมรู้ไหมปรากฏว่าพ่อเขาบอกใจเย็นๆหนูใจเย็นๆไม่ทำร้าย
0: ไม่
1: มีการทำร้ายร่างกาย
0: อันนี้ทำด้วยความรักทำด้วยความรัก
1: รักไปแล้วก็ไม่รู้แกคงลงแดงตายแน่นอนจะไม่ทำอย่างนี
0: ้
1: ก็ปรากฏว่าทำไมรู้ปะนั่งไปสักรถไปสักพักหนึ่งสาวนั่นเริ่มนิ่งแล้วพ่อเขาก็ให้ลูกน้องลงรถไปทีละคนสองคนจนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าไม่มีปัญหาแกก็ทำไมอ่ะคุยกับสาวแล้วก็ขับรถพาสาวคนนี้เข้ากรุงเทพหายไปสักสองสามวันแล้วก็ส่งสาวคนนี้กลับบ้านตอนที่ไปขอสาวคนนี้แต่งงานนะเคยให้พ่อสื่อบอกว่าค่าเสียสอดนะจะให้10 ล้าน
0: โอ้โห
1: เขาก็ไม่เอาเพราะว่าผมเขียนหนังสือกับไอ้ละครไอ้ช่อง9ไว้ไงใครๆก็เห็นพ่อผมแกก็ไม่กล้าไม่เอาหรอกเพราะผมเขียนเรื่องพ่อไว้เยอะเลย
0: มีเมียเยอะอยู่แล้วที่เขาชู้อยู่แล้วจะไปแต่งงานด้วยได้ไงทุกแล้วก็สาวคนนี้ก็ปฏิเสธ10 ล้าน
1: ก็ปรากฏว่าพ่อผมเนี่ยจัดการสาวคนนี้ไป2 คืน 3 วัน
0: หมายความว่าบังคับเนี่ยอย่างนี้ถือว่าบังคับ
1: ครับคราวนี้พ่อผมก็ตอนหลังเอาสาวไปส่งที่บ้านแล้วก็ขอสาวแต่งงาน
0: โอ้
1: แล้วไปขอสาวแต่งงานเนี่ยจากสินสอดเดิมที10 ล้านใช่ไหมถึงเวลาอย่างนี้นะให้เขาล้านเดียว
0: เฮ้ยหลอกเขาเนี่ยวะหลอกเขาเนี่ยวะ
1: ราคาตกตอนที่ยังไม่ได้นะมีความสัมพันธ์กับเขาเนี่ย
0: โ
1: อ้ตอนนั้นหน้ามืดเนี่ย
0: ตอนนั้นหน้ามืดพร้อมจะทุ่ม
1: สิบล้านทุ่มเจ้าบุญทุ่มเนี่ยดูสิคุณวิชัยลองดูพ่อผมเนี่ยมีโครงสร้างของอารมณ์ที่มาจากฮอร์โมนแต่ผมนี่ไม่ใช่เลยพอขึ้น70เท่านั้นเองโอ้โหนะเดินแบบกิงคองเลยหมดแรง
0: ว่าคนละแบบความแข็งแกร่งของคุณวิกตรมมานะครับเป็นนักธุรกิจในวัย70ที่ยังแอคทีฟเดินทางไปจีน3 เดือนอย่างเงี้ยนะปกติให้ผมไปเดินทางอย่างนี้ผมไม่ไหวนั่งรถนั่งเครื่องบินขึ้นลงย้ายโรงแรมแพ็คกระเป๋านี่ไม่ไหวว
1: ันนี้ปรากฏว่าหมอปานถึงเราผมจะไปปฏิบัติตัวอย่างพ่อผมเดินตีกอล์ฟ36 หลุม ผม88 หลุมผมทั้งครึ่งหนึ่งเดินทั้งครึ่งหนึ่งนั่งรถกอล์ฟเราก็แรงตกฉะนั้นตรงนี้คำว่าพันธุกรรมเนี่ยผมใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้แต่พ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่เน้นเรื่องอาหารการกินเรื่องออกกำลังกายอายุขนาด80แล้วยังไปวิ่งอยู่สวนหลวงร.9แล้วแกก็ตีกอล์ฟของแกอะไรต่อฉะนั้นผมเนี่ยวันนี้เนี่ยมีความรู้ก็ชีวิตดูจากบรรพบุรุษดูจากอะไรที่ตัวเองทำแล้วเนี่ย มันต้องปรับตัวอย่างมากเลยคุณสุริชัย คุณสุริชัยนี่ผมเห็นคุณสุริชัยทำงานออกกำลังกายใช้สมองนี่ผมนับถือนะ ผมคิดว่าคุณสุริชัยเนี่ยตอนที่เป็นวันงานมันเกิดแม่คุณสุริชัยร้อยหนึ่งเนี่ยผมไปด้วยจำได้ไหม
0: ใช่ใช่
1: ผมว่าคุณสุริชัยนี่ต้องเกินร้อยไปอย่างน้อย10-20%
0: ไม่หรอก
1: ผมว่าแฟนคลับนะแฟนคลับดูคุณสุริชัยไปเรื่อยๆรับรองว่าอาจจะแฟนคลับบางคนไปก่อนคุณสุริชัยยังนั่งอยู่นะชออยู่เลยเอ้าอันนี้คุณสุริชัยนี่ถือว่าเป็นคนที่ต่างกับผมนะเป็นคนต่างกับผมผมนี่วันนี้ดูจากพันธุกรร
0: ม
1: ดูจากการปฏิบัติตัวแต่เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเมื่อกี้นะเช่นใช้คอมเสิร์ตร้อยมีเล่าเดินแล้วก็ทำอะไรต้องมีเครื่องวัดหัวใจถ้าเต้นมันแรงไปหรืออะไรก็จะ
0: เครื่องวัดหัวใจนี่เครื่อง
1: นาฬ
0: ิ
1: กาน
0: าฬิกาแล้วมีวัดความดันที่บ้านเองใช่ไหม
1: มีหมดเลยเพราะว่าผมนี่ก็ตอนนี้เนี่ยภาระเยอะนะ
0: ภาระ
1: ต้องการภาระต้องการน้องๆหลานๆเหลนๆ
0: จัดการแล้วไงนะจัดการหมดแล้วไงเพราะว่าอายุ74เนี่ยมันต้องเคลียร์ทุกอย่างมรดกก็ต้องแบ่งให้มันจบสิ้นไปแล้ว
1: ไม่มีผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวว่าผมอาจจะคิดมากไปนะอันนี้ไม่ทราบท่านผู้ชมแฟนคลับทั้งหลายจะเห็นด้วยหรือไม่ผมเนี่ยไม่ให้ทรัพย์สินที่ผมมีให้กับน้องๆ นะหลานๆเลยสักบาทหนึ่งไม่มีเลย
0: ไม่ให้เลยโอ้แล้ว
1: ไม่ให้เลยเพราะว่าการที่เราไปให้เนี่ยนะมันจะเกิดความอิจฉา
0: ริษยากันตีกัน
1: ว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมได้มากเอ๊ะทำไมคนนี้ได้ไม่มากอะไรเนี่ยผมเลยไม่เอาไม่ยอมผมก็ทำอะไรเอ่ยผมเอาตอนอายุ70ผมก็เอาเงินเนี่ยเขียนพินัยกรรมยกให้กับมูลนิธิอมตะ 99% ที่ตัวเองมีแล้วก็เราก็เอาไอ้ที่เรามีเงินเหลืออยู่เนี่ยหลังจากยกไปเนี่ยก็มากินมาใช้ผมใช้เงินน้อยฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีการที่ไม่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแล้วพี่น้องผมเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดตั้ง72 คนเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเขานะมีอะไรที่ขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันเลย
0: มากดีมากดีมาก
1: นั่นก็เป็นเรื่องของครอบครัวแต่สิ่งที่ทำให้ผมอันนี้ก็ทำให้ผมสบายใจไงนะเราเนี่ยจะมีความสุขก็ตอนแก่ๆเนี่ยสบายใจ
0: ใช่สบายใจโล่ง
1: เราไม่ต้องมามีอะไรต่ออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าจะติดขัด อีกอันนึงที่ผมทำในตอนนี้ก็คือผมนี่ตอนนี้พยายามไปคืนหนี้เขาให้หมด
0: คืนหนี
1: ้อะไรที่เป็นหนี้ของบริษัทเนี่ยนะอย่างอมตะเนี่ยเราก็มีเป้าหมายอย่างอมตะระยองนี่ไม่มีหนี้มาสัก 4-5 ปีแล้ว
0: โอ้เก่งมาก
1: แล้วก็อมตะตัวแม่นี่ก็กะว่าปีหน้านี่จะต้องไปคืนหนี้ให้หมด
0: โอ้ปีหน้าเนี่ยนะ
1: ปีหน้านี้ตั้งไว้การที่เราไปคืนหนี้หมดนี่เราสบายใจ
0: เพราะเราเป็น
1: เราไม่มีภาระ
0: ใช่ตัวแอก
1: แล้วก็ปรับตัวในการทำงานนะว่าเราให้คนอื่นเนี่ยมาตัดเค้กไปเช่นหน้าที่ผมตอนนี้เหลืออยู่เฉพาะแค่การวางแผนการวางนโยบายแล้วก็มีเรื่องของการทำไมแก้ปัญหาถ้าเขาทำไม่ได้ตอนนี้ก็ตัดไปนะผมนี่เดี๋ยวนี้ทำงานแบบอาเซียนะ
0: อาเซียคือ
1: หนึ่งอ้วนี่คิด
0: อ้
1: วนี่ตั้งเป้าแล้วให้ลื้อไปทำ
0: จุดต้อง
1: ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างกับผมมาเดินทางอยู่เนี่ยหนีร้อนมาเพิ่งเย็นที่เมืองจีนนะ3 เดือนเดี๋ยวผมจะมาแบบเอารถบ้านมาอีกประมาณ6-8 เดือน
0: ว้าว
1: แล้วก็เดินทางไปเรื่อย
0: ๆ
1: วันนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้เห็นไหม
0: ใช่
1: แล้วมีไอ้โทรศัพท์แบบไปโตนี่อยู่ที่ไหนมันก็ใช้ดาวเทียมนี่
0: ใช่ไปโตนี่คืออินเทอร์เน็ตได้หมดใช่ไหม
1: ใช่อย่างที่ผมคุยกับคุณสุริชัยเนี่ยเห็นไห
0: ม
1: มันเหมือนอยู่กับกรุงเทพไหมคุณสุริชัย
0: ไปแล้วชัดเจนจ๋อยแจ๋วทุกอย่างเหมือนนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ย
1: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาปรับตัวเรื่อง

0: ราก็โอโหสิให้เขา
1: ปล่อยไป
0: ผมเนี่ยมีคนที่เราก็นึกแล้วโอ้ไอ้คนนี้ทำไมมันป่วยจังเลยนะมันมาอะไรต่ออะไรกับเราเราก็มองข้ามมันไปทำให้เราเนี่ยจิตใจสงบแต่มันความที่เราเป็นคนมีกิเลสนะ
1: ใช่มนุษย์ทุกคนมีกิเลส
0: คุณวิชัยนี่อาจจะปรงแล้วจะมาเพราะว่าตัวเองนี้ก็มาทำงาน
1: มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็มีความชอบมีความไม่ชอบมีกิเลสมีความอยากได้นู่นนี่เราก็ต้องตัดพยายามตัดนะเอง
0: แต่ผมนี่ก็ยังมีนะอโหสิกรรมให้พวกนั้นไปแต่ก็ยังมีความอยาก
1: อยาก
0: ว่าเราอยากจะต้องทำงานให้มันดีสำเร็จใหญ่ขึ้นนะบริษัทเราต้องเป็นอมตะไม่ใช่แป๊บเจอโควิดเจอต้มยำกุ้งเอามาพึกกินอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องเป็นพวกที่ทำให้เรานี่อยู่แบบไม่ต้องมีภาระและอีกอันหนึ่งนะคุณวิชัยวันนี้ผมอยากจะเสนอคนทุกคนตอนเนี้ยผมอยากเสน
1: อ
0: ให้ไปกินไวตามินที่เราอายุมากอย่างกับผมตอนเนี้ยผมกินมาแล้วประมาณสัก16ปีละ
1: วิตามินอะไรบ้าง
0: มันมีวิธีการก็คือว่าเขาเอาเลือดเราเนี่ยไปวิเคราะห
1: ์
0: ไปวิเคราะห์เลยว่าในเลือดเราเนี่ยมันมีอะไรเท่าไหร่และเอาเลือดเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแข็งแรงอายุเท่ากันมันก็จะเห็นแล้วว่ามันมีช่องว่างไอช่องว่างตรงเนี้ยเขาก็จะเพิ่มให้ในไวตามินแล้วเราก็มากินผมอยากจะแนะนำนะแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยนะที่อายุ60ขึ้นมาเนี่ยไปหาหม
1: อ
0: แล้วก็ไปหาตัวเลขของพวกไวตามินนะให้ดีแล้วจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพก็ไม่
1: เขาเจาะเลือดเราดูไปดูอ่ะ
0: รู้เพราะว่าเขาอาชีพแบบนี้ไง
1: เขาเจาะเลือดเราไปแล้วดูว่าเลือดเราเป็นยังไงกินวิตามินแบบไหนเหมาะ
0: ใช่เขาจะใส่ให้เขาจะทำเป็นแบบเหมือนทำเทเลเบสเลย
1: ว่า
0: เราก็จะได้ทำให้เลือดเรานี่มีคุณภาพฉะนั้นคุณวิชัยเห็นไหมหน้าผมเนี่ยด้วยไวตามินนี่แหละผมคิดว่านะก็หน้านี่เหมือนกับอายุสัก60
1: 60 เศษนะ
0: เพราะว่าเนี่ยก็ไวตามินอีกเรื่องนึงที่ผมก็คิดว่าผมเพิ่งจะทำเนี่ยผมเนี่ยจะไปอยู่กับธรรมชาติวันศุกร์กลางคืนผมก็แผ่นละไปอยู่บ้านนะต่างจังหวัดแล้วก็วันจันทร์เช้ากลับลงมาผมก็จะเป็นนั่งเงียบๆเป็นนั่งขีดเขียนหนังสืออะไรต่ออะไรนะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวปรับตัวที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมดูที่ผมอยู่กับสิ่งแวดล้
1: อม
0: แบบที่ดีไม่อยู่ที่นั่นก็ไปอยู่ในนิคมที่อยู่ที่แคสเซิลนะอยู่ในเห็นไหมเป็นป่าเป็นดงเป็นอะไรต่ออะไรอยู่กับสิ่งที่เรามีความสุข
1: ใช่
0: นั่นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวที่วันนี้เอามาพูดคุยกันว่าเรานี้ทำไมเอ่ย
1: แต่สมมติเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแล้วเราคนอายุ70ขึ้นผมคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่าให้อย่าไปรอต้องเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ตัวเองเพราะว่าคุณภาพชีวิตมันไม่ได้มาจากการทำได้เท่าเดิมนะตอนอายุ40ใช่ไหมที่คุณวิกรมบอกแต่มันมาจากการที่เราจะรู้สึกเราสงบใจขึ้นเรามีอิสระภาพมากขึ้นเราจับจังหวะชีวิตตัวเองได้มากขึ้นฉะนั้นทำอะไรบ้างมีถ้าผมจะรวบรวมจากเพื่อนๆผมที่วัย70-80เนี่ยนะก็คือสุขภาพขยับตัวเดินเหยียดฝึกแรงเบาๆแต่ว่าสม่ำเสมอนะรักษากล้ามเนื้อเห็นคุณวิกรมก็ยกเวทด้วยนะไปเข้าจิมเนี่ยก็ต้องยกเวทกล้ามเนื้อสำคัญแล้วก
0: ็
1: ดันกับตัวเราเองเพื่อให้มันมีสร้างแรงกระดูกมัสเซิลนอนให้พออย่านอนน้อยเหมือนคุณวิกรมนอนให้เกิน6-7 ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็กินหลากหลายแต่ว่ามื้อเย็นถ้าหยุดได้หยุด

0: หรือกินเบา
1: ๆ
0: มื้อเย็นนี่เอาผลไม้สลัดผักพอนะหมอก็แนะนำโปรตีนกินผักกินผลไม้ดื่มน้ำดื่มน้ำพร้อมเหมาะนะแล้วก็อย่างที่คุณพิกรมทำตรวจสุขภาพเป็นประจำแล้วก็ทบทวนยาที่ใช้เป็นระยะต้องทบทวนด้วยปรึกษาหมอใช่ไหมครับคุณพิกรมทำความดันน้ำตาลหัวใจสายตาหูการได้ยินระวังการล้มที่คุณพิกรมบอกคงไม่ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพราะว่าไม่ต้องการล้มคนแก่ล้มแล้วยุ่งนะเพราะว่าทุกคนเตือนเลยนะอย่าล้มนะห้องนงห้องน้ำเอ่ยมีราวไหมแล้วถ้าทำอย่างคุณวิกรมได้คือเอาคอมฟอร์ตรอดที่อยู่ข้างเตียงด้วยจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่ว่าอย่างที่คุณวิกรมทำคือตั้งเป้าเดินให้คล่องขึ้นขึ้นบันไดไม่เหนื่อยมากดีกว่าหมกมุ่นกับตัวเลขครับแล้วก็สำคัญนะเรื่องสังคมก็คือยังไงนัดเพื่อนอย่างที่คุณวิกรมมีนัดกินข้าวกับเพื่อนโทรหาคุยกับคนที่เราคุยกันรู้เรื่องกินข้าวบ้างกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมอยู่กับคนต่างวัยด้วยลูกหลานเพื่อนร่วมงานเรื่องใหม่ๆเราจะได้รู้สึกสดชื่นถ้าเราอยู่กับคนแก่ๆเนี่ยนะอย่างเดียวมันก็จะทำให้โลกมันแคบถ้าความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เหนื่อยเกินจำเป็นกำหนดระยะเวลาห่างสมมติคนไหนครบแล้วเครียดครบแล้วเรียกร้องโน่นนี่นะก็รักษาระยะห่างอย่างสุภาพอย่างสุภาพฉะนั้นคุณกรมมีวิธียังไงมีวิธียังไงที่รักษาระยะห่างกับคนที่แม่เราไม่ค่อยเอนจอยเลยที่คุยกับคนเนี้ย
1: ก็ไม่ต้องไปหาเขาไม่ต้องโทร
0: เขามาหาเราไง
1: ไม่ก็คุยกับเขาดีๆแล้วก็ติดโทรศัพท์บ้างติดหน้าบ้างติดอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปเองเราคือหลีกทุกข
0: ์ใช
1: ่เราอย่าไปคบกับทุกข
0: ์ใช่
1: เราคบกับความสุขนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าวันเนี้ยพวกเราเนี่ยก็อายุเยอะแฟนคลับที่อายุเยอะๆอย่างเราก็ลองเอาสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเอาไปใช้ดู
2: สวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่า64%ย้ำไม่ใช่ชัยชนะแต่คือภารกิจหนักและคำสั่งจากประชาชนที่ต้องเร่งก้าวเดินต่อยืนยันพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยทราบว่าในขณะนี้มีคะแนนนำอยู่ประมาณ164%ซึ่งถือว่าสูงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าไม่ได้มองว่านี่คือชัยชนะแต่เป็นภารกิจหนักและเป็นคำสั่งจากประชาชนเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงขึ้นในสภาวะที่โลกและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยืนยันว่า จะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่และจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมโดยเตรียมนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนายชาติชาติยังกล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและมีแนวทางที่จะเตรียมนำนโยบายที่ดีจากผู้สมัครคนอื่นเช่นเรื่องศูนย์เด็กเล็กและการล็อกท่อระบายน้ำมาปรับเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมตั้งเป้าจะผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองชั้นนำระดับโลกภายใน4ปีชาวนันท์มาลีรายงาน
8: สองผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนและยอมรับผลการเลือกตั้งพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง
10: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งหลังนายชัดชาติสิทธิพันธ์มีคะแนนนำสูงสุดโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจพร้อมขอแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์และขอฝากนโยบายหลายๆเรื่องซึ่งแม้คะแนนที่ได้ในวันนี้จะต่ำกว่าที่คาดหมายแต่ก็ถือว่าน่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้สมัครหลายคนส่วนอีก4ปีข้างหน้าคงไม่ลงสมัครแล้วพอตั้งใจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวเช่นเดียวกับนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนยังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปทำงานในสภากทมก็หวังว่านโยบายของพรรคจะได้รับการผลักดันโดยส่วนตัวก็จะทำงานพัฒนากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกทมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
8: กองทัพบกชี้แจงการปรับปรุงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสกัดกั้นการลักลอบทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนยืนยันไม่ได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่อ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีราษฎรไทยพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งข้อมูลด้านการข่าวบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การรุกรามดินแดนตามที่กล่าวอ้างยืนยันว่าการปฏิบัติการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเด

ท่านผู้ว่าอีกสมัยท่านก็เอาเพลงนี้ไปทำหน้าที่เลยไม่ต้องมีนโยบายอะไรเลยนะครับเอาทั้งเพลงเนี่ยแล้วก็ไปทำตามที่มีปัญหาของเนื้อเพลงที่บอกว่าจะขุดถนนก็ซ่อมถนนน้ำท่วมก็ทำไปรถติดก็ต้องทนกันไปเอาทำยังไงให้รถจะไม่ติดขัดมีระบบการขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในขณะนี้ให้รองรับแล้วก็ไม่ต้องไปต่อกันหลายต่อไม่ต้องนั่งวินกันเยอะไม่ต้องออกจากบ้านนั่งสองแถวมาต่อรถกันที่สามสี่ต่อสามสี่ทอดสมัยก่อนนี่นั่งรถเมย์ไม่ได้นั่งรถเมย์ไม่เคยนั่งยืนขาเดียวแล้วก็ห้อยอยู่ท้ายตรงข้างหลังด้านล้อหลังแล้วก็ห้อยอยู่ขาหนึ่งขาหนึ่งก็ติดอยู่โหนไว้กับตรงด้านหลังของที่มีที่ยึดติดบางทีไม่ได้มีที่จับต้องยึดกับคนที่เขาตัวแน่นๆกว่าอยู่ข้างในที่ก็ดึงเสื้อก็ดึงอะไรกันบางคนก็โอบนะเราเด็กกว่าเราก็โอบให้ขึ้นมาข้างบนมันก็ไม่ไหวเพราะมันแน่นมากเข้าไปข้างในก็แทบจะเป็นลมนะฮะนั่นคือรถเมย์เมื่อสมัยก่อนพอขึ้นพอถึงป้ายทีก็ลงไปพักขาแล้วก็โดดกระเตงแล้วกระเตงเอียงข้างหนึ่งขึ้นมาใหม่นะฮะก่อนจะถึงโรงเรียนได้สะบักสะบอมนี่ก็คือบรรยากาศเนี่ยสมัยก่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมีประตูปิดรถเมย์ก็มีบริการที่ดีแล้วก็มีรถที่ไม่ต้องร้อนทนร้อนมีรถแอร์นะฮะก็เลือกมาสำหรับคนที่เคยได้ขอเพลงนี้ไว้ใน Google Form ของทนดนตรีครับวันนี้ก็เลือกมาในเริ่มต้นชั่วโมงของทนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมมินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกหรือก็กลมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกันในคืนวันอาทิตย์ปลายเดือนมิถุนายนแจ้งมาล่าสุดพอดีผมส่งโปสเตอร์ที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างเขาทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจคลาดเคลื่อนกันยังไงไม่รู้กับพี่ไก่คาราบาวผมฟังว่า5 โมงครึ่งแล้วพี่ไก่เขาแก้ไขเป็น5 โมงตรงเพราะว่าคงจะต้องรีบเดินทางฮะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนเวลาขึ้นมาเป็น17 นาฬิกาเดี๋ยวจะไปแก้ไขสปอตในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตอนนี้ให้คุณวสันต์ให้จ๊อกคุณจ๊อกแก้ไขโปสเตอร์แล้วก็แบนเนอร์ที่จะทำให้ในช่วงของการโปรโมทงานในช่วงก่อนงานวันที่13 กรกฎาคมแต่ไม่ต้องโปรโมทมากหรอกครับว่าเดี๋ยวรอกันลงทะเบียนนี่ก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์แน่ก็จะไม่เกิน800 ที่นะครับสำหรับท่านที่ได้สิทธิ์ก่อนก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่เคยเดินทางมาถนนดนตรีอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้มาไม่ได้มาแบ่งชั้นวรรณะไม่ได้เท่าเทียมไม่เท่าเทียมเท่านั้นแหละครับแต่นี่คือเป็นการให้นะครับให้ความที่เป็นผู้ที่ติดตามทนดนตรีมาแล้วก็มากันอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นซึ่งความผูกพันนะฮะเป็นความรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากจะให้โอกาสในการที่จะได้เข้ามาได้สิทธิ์ก่อนคนอื่นสำหรับผู้ที่เดินทางกับทนดนตรีไลฟ์มาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆแล้วก็ต่อเนื่องกันมาถึงก็20 กว่าครั้งแล้วนะฮะใน3 ปีและปีนี้ก็ปีสุดท้ายอีก2 เดือนข้างหน้านะในวันที่13 กรกฎาคมแล้วก็6 สิงหาคมเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกกับเพลงที่วันนี้ก็ถ้าผลยังไม่เป็นทางการก็ทราบกันแล้วคะแนนนำโด่งไปก็ผลงานจะเป็นตัวที่จะได้ให้ผู้คนได้ยอมรับแล้วก็ได้เลิกกันมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำงานก็หน้าที่ของท่านจะต้องทำให้ถนนชีวิตเหล่านี้ได้มีสิ่งที่สะดวกสบายนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาปัญหาให้เบาบางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นภาระหนักแล้วก็คงจะหวังเพียงแค่ท่านผู้ว่าหรือทีมผู้ว่าหรือว่าเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้พวกเราก็ต้องช่วยกันนะฮะบ้านผมนี่ผมทำกวาดทุกวันนะจนมือผมในด้านหมดแล้วก็ถ้าเราทำไมต้องกวาดนักหนาใบไม้ใบหญ้าก็ไม่กวาดมันก็รกแล้วก็เราก็ไม่ชอบให้บ้านมันรกแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็มีเยอะก็เลยต้องเก็บกวาดไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนยิ่งถ้าฝนตกใบไม้เกลื่อนกราดเนี่ย
ก็จะไม่ชอบเลยเฉพาะบรรดาอึสุนัขที่แต่ละบ้านทั้งที่มาชอบมาอึที่หน้าบ้านผมแต่ก็จะไม่ได้โวยวายอะไรก็ตักแล้วก็เอาไปไว้ใส่ให้ทำปุ๋ยให้ต้นไม้ที่เขาอยู่ทางของนอกข้างนอกข้างนอกกันส่วนของชุมชนต่างๆนะฮะน้ำท่วมแล้วก็ช่วยกันขุดท่อนะฮะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเราก็ระดมกันนะฮะจะมีกรรมการประธานหมู่บ้านเขาก็บอกว่าเออช่วยกันตอนนี้จะมีการมาลอกท่อแล้วก็ช่วยกันดูบางทีเปิดมาผมไม่น่าเชื่อนะในท่อระบายเนี่ยมันก็คิดได้ไงเหมือนกันว่ายัดหินปูนลงไปทั้งแท่งหรือบางทีก็ไปเจอเศษพวกที่นอนหมอนมุ้งอะไรบ้างเนี่ยเขาไปยัดอยู่ในท่อซึ่งมันทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ามันจะไม่ท่ออุดตันถ้าว่าไอ้ของสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปยัดตันหรือว่ามักง่ายทิ้งลงไปหรือบางบ้านที่มีไขมันเยอะๆไม่ได้มีหมอดักไขมันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็เราไปถึงอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะฮะปัญหาในกรุงเทพมหานครก็เป็นภารกิจหลักหนักกันแต่ละท่านก็ต้องช่วยกันแล้วก็ดูแลชุมชนของแต่ละชุมชนให้ดีที่สุดนะฮะบ้านผมก็ตกแต่งต้นไม้นะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวอีก2เดือนกับ3 4เดือนเกษียณก็แน่นอนฮะลงมือตัดไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะครับตัดแต่งกิ่งต้นไม้ได้ความรู้จักคนที่เขาจ้างที่เราจ้างเขามาตัดกิ่งไม้แล้วก็แอบดูเขานะฮะดูในเน็ตบ้างอะไรบ้างแต่ก็คิดว่าคงไม่ได้มีความชำนาญเท่ากับคนที่เขาเป็นทางผู้ที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของทางกทม.ขยะอีกเหมือนกันครับหนึ่งเรื่องขยะนะฮะขยะนี่เขาให้แยกขยะถ้าแยกขยะนี่ก็จะมีแอปที่จะทำให้ลดค่าขยะได้เขาก็มีแอปส่งมาให้แล้วก็ผมก็ทำตามนั้นนะครับแล้วก็แยกขยะแต่ลูกสาวลูกชายท่านเขาไม่ค่อยจะแยกเขาสมรวมกันทุกทีเราก็จะมานั่งแยกไอ้พวกขวดพลาสติกขวดแชมพูขวดอะไรเนี่ยแยกออกไปนะฮะกระป๋องเบียร์ของผมนี่เยอะนะฮะกระป๋องเบียร์เยอะหน่อยก็เป็นที่ชื่นชอบของคนเก็บของเก่าแล้วก็แยกมาให้เขาก็เอาไปขายส่วนของขยะที่เป็นขยะเปียกเราก็แยกเอาน้ำออกนะฮะของมีคมจานแตกอะไรก็หาอะไรห่อพันไม่ไปโดนของคนเก็บขยะแล้วก็เวลาเขามาเก็บทีนึงก็ให้พิเศษเขาไปนะฮะ50 บาท100 บาทบ้างก็เป็นขวัญกำลังใจกันนอกเหนือจากการที่เราจะไปเสียค่าเก็บขยะแล้วก็ดูแลในชุมชนที่หน้าบ้านไข่หน้าบ้านมันก็ดูแลกันให้ดีนะฮะก็ชุมชนจะน่าอยู่นะครับแล้วก็อะไรอ่ะผมก็อยากจะหวังว่าจะมีเรื่องของศิลปะงานศิลปะดีๆให้กับเด็กให้กับคนที่ชื่นชอบนะครับมีทั้งดนตรีงานศิลปะเสียงเพลงหรือว่างานที่มันวาดภาพสวยๆอยู่ตามกำแพงดีๆแล้วก็ให้ชุมชนได้มีความสะอาดนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะให้กทมของบ้านเรานั้นนะครับหรือว่าผู้ที่เคยมาที่เคยอยู่ต่างที่เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในภาคเมืองก็จะได้มีความสุขร่วมกันกับเรื่องราวของในภาคคนเมืองหลวงกันนะครับอีกเมืองนึงนะฮะอีกเมืองนึงก็เป็นเขตพิเศษอีกเมืองนึงที่ได้มีการเลือกตั้งในวันนี้นะครับนางามา78ปีจุดพักนักเดินทางนางาคารวานก็ยังแข็งแรงแล้วทุกคนก็ประทับใจกับพลังที่นาเขาได้ถ่ายทอดในบทเพลงนาเล่นเต็มที่เลยนะครับก็เมื่อคืนเมื่อวานนี้คงได้ฟังได้ชมกันทาง Facebook ที่ได้นำเทปมาบันทึกออกอากาศกันส่วนดนตรีจะนำไปออกอากาศในเสาร์หน้าในช่วงเวลาของดนตรี 3:00 น.ถึง 5:00 น.เป็นเทปของการแสดงสดดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวานแล้วก็คารวานน้อยดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพลงพัทยาครับ

่ตนล้างรถให้กับภรรยาก่อนก็ไปทำหน้าที่ดูแลเรื่องรายการพิเศษของสถานีเรื่องการรายงานรัฐเลือกตั้งเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออพอดีเราเชิญพี่กอเขตจันทเลิศรัฐพอส่วนข่าวสำนักข่าวของทางไทย PBS มาพูดถึงคารวัตน้อยเอ๊ะก็เลยคิดถึงว่าแล้วใครอยากจะใครจะเป็นคนที่พูดถึงคาราบาวได้ดีที่สุดเพราะว่าผมก็เลยนึกถึงพี่นี่แหละครับที่เป็นพี่ที่รักมากอีกคนหนึ่งของทนดนตรีกับพี่อนุชาประธานเพราะว่าพี่อนุชาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกับพี่แอดกินนอนมาด้วยกันในแฟตของจันแล้วก็แฮมเมอร์นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้พี่แอดที่เขียนเพลงแล้วได้เอามาให้แฮมเมอร์ได้ขับร้องแล้วก็อัลบั้มแล้วก็มีส่วนที่ทำอัลบั้มกับแฮมเมอร์ด้วยแล้วพอดีแฮมเมอร์จะมีงาน50ปีของแฮมเมอร์ในปีหน้าซึ่งแน่นอนครับก็คิดว่าคาราบาวคงจะไปร่วมในงานแน่ๆนะฮะผมก็เลยเชิญพี่อนุชามาในช่วงแรกของทนดนตรีไลฟ์ด้วยก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์กันแล้วกันนะฮะนอกจากอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็เป็นงานฟรีนะครับฉะนั้นจะไปมุ่งหวังเรื่องการเข้าชมว่าต้องได้เข้าชมกันอย่างเต็มที่แต่เราก็จะพยายามให้ได้เข้าชมกันให้เต็มที่คราวที่แล้วเนี่ย 1,000 ที่ดั้งเต็มหมดเราก็มียืนแล้วก็เสริมเก้าอี้แล้วก็ด้านบนชั้นบนก็ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าให้กลายเป็นเรื่องแบบเหมือนเวเนซุเอลาเพราะว่ามันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนที่เมื่อปีที่แล้วที่เราเจอแผ่นดินไหวอดีตที่ตึกโครงสร้างนี่ผมกลัวมากๆเลยนะเพราะว่าคราวนั้นสตง.เขาถล่มในช่วงนี้แหละครับแล้วก็เราก็ต้องยุติการจัดกิจกรรมแล้วก็จะเดินต่อแต่พอมีคนสูญเสียชีวิตแล้วก็จัดต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ข้อสำคัญคือว่ากังวลเพราะว่าอาคารนั้นเป็นกระจกและมีคานเหล็กอยู่ภายในผมหลักเบื้องหลังที่ผมเดินตรวจกันกับทีมงานน้องๆของทางห้องออดิโทเรียมแล้วก็ตึกอาคารปฏิบัติการกันเลยนะครับมุดไปถึงห้องน้ำห้องส้วมห้องไฟฟ้าแล้วก็ด้านหลังที่เป็นทางหนีไฟปรากฏว่าด้านหลังทางหนีไฟแคบนะฮะทุกวันนี้ก็ยังกังวลอยู่ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินก็จะบอกว่าจะต้องเปิดด้านหน้าเพราะลิฟต์ต้องใช้ไม่ได้แล้วให้ทยอยลงสองทางก็คือด้านหน้าตรงทางลงบันไดที่คุณได้เดินกันลงไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือชั้นตรงสองชั้นที่ชั้นสองที่ได้การพื้นที่ไว้ให้เป็นห้องศิลปินแล้วมีทางออกที่จะได้เป็นทางออกที่จะไปออกทางที่เรากันไว้ให้เป็นที่จอดรถของศิลปินที่เป็นห้องสตูดิโอแล้วก็มีทางด้านตรงกลางที่ผมติดป้ายของทนดนตรี31ปีไว้เนี่ยแล้วก็จะนะฮะได้ทดลองดูว่ารีโมทเนี่ยเวลาที่เปิดประตูนั้นมันใช้เวลาเท่าไหร่ก็คำนวณไปหมดแล้วว่าไม่เกินนะฮะไม่เกิน1นาทีนะ1นาทีสำหรับคนกลัวไป 1,000 กว่าคนจะต้องทำงานกันให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการซ้อมแล้วก็รวมไปถึงพวกอุปกรณ์ดับไฟแล้วก็เรื่องของที่หอประชุมนั้นจะมีเรื่องของที่เป็นพ่นฉีดน้ำขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เนี่ยเราก็จะต้องกังวลเรื่องควันอะไรต่างๆด้วยเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมการไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสถานที่นะครับมีความสุขก็จริงนะครับแต่ว่าในภายใต้ความสุขเหล่านั้นเป็นความเครียดที่อยู่ในการทำงานของทีมงานทุกๆคนก็นี่คือเบื้องหลังที่ไม่ค่อยจะมีการเล่าให้ฟังหรอกครับเพราะว่าไม่อยากให้คนใดมารับทราบอะไรทั้งนั้นเราอยากจะให้ทราบว่าวิธีการทำงานแล้วก็เบื้องหลังอะไรหลายอย่างที่ประสบอยู่ใน3ปีและในทนดนตรีไลฟ์กับ31ปีกับทนดนตรีนั้นเจอมาเยอะแล้วนะครับกรุงเทพมหานครครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:42 นนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีครับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุพกรอบรินก็คุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองระกิจและการจนันท์มาสันวงสว่างสมเกียรติท่านมณีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช่างน้อยนักเดินทางกับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452ชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งก็จะใช้เป็นชื่อตอนของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้าย6สิงหาคมกอดคอกันร้องเพลงเอามิตรภาพผูกดวงใจกับมาริโอน่าแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีศิลปินท่านใดมารับเชิญขอมาทางสุราษฎร์นะครับสาวสุราษฎร์0816346452แล้วก็ใน Google Form ที่ขอมาในวันนี้มีเพลงแปลกๆด้วยเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่าเพลงที่ไม่เคยได้ยินออดที่คุณอะไรนะเดี๋ยวส่งเข้ามาใน Messenger ผมก็ได้ฟังแล้วนะฮะเพลงก็ใช้ได้พอดีขอเพลงข้าราชการข้าวรัดแกงเบบี้ดักคุณเองปทุมธานีโอ้เดี๋ยวไปดูก่อนมาจากตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ที่ขอกรุงเทพรมควันเมื่อวานเปิดแล้วนะครับแล้วก็กรุงเทพคุณสิงห์9518ไหวเอ็นนังหงาคุณดาวลูกไก่นะครับขอมาแล้วก็คนหลังเขานะครับคนหลังเขาแล้วก็ที่ขอมาคุณคนหลังเขาขอเพลงเวนไม่ใช่คนหลังเขาเพลงชื่อคนหลังเขาคือคู่ขอเพลงเวนนะครับตรงเส้นขอบฟ้าน้ำหมูคุณเจ้าคุณขอมา2เพลงแล้วก็ซัมเมอร์ฮิลครับแล้วตรงเส้นขอบฟ้าคุณตู่ขอมาแล้วก็คุณเจ้าคุณขอซัมเมอร์ฮิลกับจดหมายลาครูของพลอยนะครับฟังที่เชียงใหม่ปราเพลงปราณีจะร้อยจากคุณปราดปอนปอนนะฮะฟังทางวิทยุแล้วก็มีบ้านกลางไพรเอาถนนชีวิตแล้วก็เพลงลุงฟางลุงจรัสสิงหานครครูลำดวนนะครับวันตวัชชัยจากคุณโมดกระบี่สวทกระบี่อ๋อขอบคุณมากครับสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ไปมาหลายครั้งเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องไปอีกในช่วงเดือนน่าจะประมาณตุลาคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับเพลงหมาเศร้าแก้วลายทองคุณโมดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถนนชีวิตจะไปแล้วนะฮะแล้วลุงฟางเดี๋ยวจะมอบให้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงสารใจคนกล้าครับกลมศักดิ์ที่ขอมาแล้วก็ข้ามันคนเดียวจากแพร่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะได้มอบให้นะครับตอนนี้มอบเพลงบ้านกลางไพรให้กันในช่วงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับอ้นธวัชชัยชูเหมือนครับ

ื่อวันที่ทนดนตรีไลฟ์ฝนสุขนางาก็เชิญมาหลายคนเลยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธเท่านั้นแหละครับเป็นที่น่าเชิญผมก็ดีใจได้ลูกหลานของคารวานมาช่วยงานกันนะฮะเต็มที่เลยค่าเดินทางคงไม่เพียงพอแล้วครับเพราะว่าแต่ละคนที่มาก็มากันเยอะแยะแล้วก็เลยต้องเลี้ยงดูในเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มกันก็นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่บางทีมันไม่สามารถที่จะในใช้ทางงบทางราชการไม่ได้ไม่เพียงพอเราก็ต้องหาทางนะฮะหาทาง

วัฒนธรรมที่จะได้ถ่ายทอดสืบทอดกันต่อไปครับก็มาใหม่นะฮะสำหรับข้าวก่อยฝนแล้วก็เพลงที่จะปิดท้ายในชั่วโมงแรกวันนี้คุณรัศมีแม่นินก็เงียบไปอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะคงจะพักผ่อนเรื่องการได้รับบาดเจ็บจากการไปวิ่งนะครับเดี๋ยวถ้าหายดีแล้วคงจะได้เข้ามากันต่อไปครับเพลงปราณีที่คุณขอมาแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ทำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรี

จารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสันติยะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารนั่นไหนก็คือทางจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชนที่ถูกหลอกลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากกรณีที่สำนักงานปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่อาจเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความเสียหายต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่ถูกกลุ่มนายหน้าหลอกลวงว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประชาสัมพันธ์และจัดเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่ถูกหลอกลวงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมทั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องจังหวัดอุบลราชธานีเตือนประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอาจทำให้ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสม
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วิถีอีสานมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
9: นางสุขสมรอยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569โดยกล่าวเน้นย้ำประเพณีบุญบั้งไฟคือมรดกทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานสะท้อนความเชื่อเรื่องการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาจารีตเดิมแต่ยังแสดงถึงความสามัคคีและน่าชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาการทำบั้งไฟและการรำเซิงถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือบั้งไฟเอหรือบั้งไฟสวยงามที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

รกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็ลืมไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกประการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปรยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามว่าผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบบางคนกลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ก็ไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นนะผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพประโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบ

0: nói nè.
1: เพลงที่เมื่อวานครับขอมาจากอำนาจเจริญก็มอบให้กันแล้วนะครับสำหรับน้อยแน่คนที่ตั้งใจสอบดูหนังสือแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสอบให้ได้โดยไม่ได้มีการไปคดโกงไปซื้อหาหรือว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องนี่ก็ขอให้เขาเจริญก้าวหน้าไปนะครับคนที่ทำผิดคิดทุจริตแล้วก็ใช้วิธีการยังไงก็แล้วแต่ได้ก็ไปมันก็ไม่มีความภาคภูมิใจอะไรทั้งนั้นนะครับถือว่าจะไปลงทุนซื้อเข้าไปแล้วก็ไปหวังกอบโกยภายภาคหน้าเนี่ยก็ไม่ได้จบสวยสักลายนะครับดูกันไปว่าให้กำลังใจครับคนที่เขามุ่งมั่นสอบมาอย่างถูกต้องตามเส้นทางแล้วก็มีความสง่างามนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีผมเป็นโยนรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็คุมเสียงครับเพลงจากเรื่องราวของการได้สอบแข่งขันอีกหนึ่งเพลงเรียนและงานที่คุณขอเมื่อวานนี้นะครับ

้าดิ่งกว่าคนอีกนะถ้าหมามันเศร้าเนี่ยเพราะว่ามันอารมณ์เราความรู้สึกตอนนี้เราไม่ทราบนะเขาเป็นยังไงเวลาที่กลับจากทำงานเนี่ยโอ้โหดีใจอย่างเงี้ยเรียกว่าแทบจะคือทั้งเห่าทั้งตะกุยประตูนะครับที่บ้านเนี่ยกลับมานี่ถือต้องเช็ดอือเช็ดฉี่แล้วก็เปลี่ยนแผ่นเพิร์ดทำความสะอาดพุงนะครับกอดรัดฟัดเวียงกันนะครับงานของพี่เบสแก้วลายทองผู้ล่วงลับไปแล้วเสียดายครับที่ยังเรียกว่าน่าจะทำงานได้อีกนะครับเสียดายที่อายุสั้นไปก็ผู้ฟังขอมาจากกระบี่ครับก็มอบให้นะสองเพลงก็มีหลายเพลงนะครับที่ยังไม่ได้จัดให้ก็เดี๋ยวค่อยๆมอบให้กันในคืนวันนี้ครับคะแนนก็ยังไม่เป็นทางการนะฮะพุ่งพรวดไปนับคะแนนกันจนเสร็จสิ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คะแนนก็คงจะพอทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอประกาศยังเป็นทางการจากกกต.แล้วก็เราก็จะได้เห็นทีมผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งแล้วก็ทีมงานที่จะต้องทำหน้าที่ให้กับเรานะฮะก็รวมไปถึงเมืองอื่นๆอาจจะไม่ได้เลือกตั้งเหมือนทางกรุงเทพแต่ก็จะต้องดูแลกันทุกเมืองนะทุกที่ทุกเมืองนั้นมีสิ่งที่ดีงามอยู่นะฮะผมก็คิดว่าเกษียณนี่จะพยายามเดินทางไปให้ได้ครบทุกจังหวัดให้ได้นะครับตามพละกำลังที่ยังพอจะไปได้อยู่นะฮะแล้วก็อีกอันก็คือจะเรื่องการเขียนหนังสือเป็นความฝันอย่างหนึ่งของก่อนกุยกฤษดาสุนทรจากสทสุรินที่จัดรายการเกี่ยวกับกวีนะฮะก็ท้าทายมาในเฟซนะครับบอกว่าอยากจะให้สอนเรื่องกันในภาคหนังบ้างผมก็บอกได้แลกกันสอนพี่เขียนหนังสือบ้างนะครับก็เป็นน้องที่เป็นราชการเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งนะครับแต่ทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้กับลุงฟางและเมล็ดพืชสีแดงครับ

นี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมันเราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างก็ช่างมันเถอะ

0: ันเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม37นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์กำลังนั่งอ่านดูเปิดตำราเพราะว่าช่วงนี้ก็หันกลับไปหาหนังสือมากขึ้นโดยเฉพาะหนังสือที่คนๆมาเมื่อวันก่อนที่ไปคนหนังสือแล้วก็มอบไปให้สมาชิกของรายการเราที่มารับที่สถานีวันนี้มีที่นัดหมายแล้วผมก็ต้องขออภัยเพราะผมไม่ได้เข้าไปเนื่องจากว่าวันนี้เขามีการล้มพังแล้วก็ทำรายการพิเศษเรื่องการรายงานเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สกก็ปรากฏไม่ได้เข้าไปน้องเลเขาเข้าไปกับบรรดาสมาชิกที่จะไปช่วยกันขนหนังสือที่ยังมีอยู่ก็เลยต้องขออภัยไม่ได้เข้าไปยังมีหนังสืออยู่ในพอดีหลังจากที่เราลื้อค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องมันก็เลยสามารถที่จะไว้ใช้งานได้ให้ทางราชการได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็คือว่าเอาไปเก็บพวกพัสดุของที่ต้องถือที่จะต้องมีการตรวจเช็คตรวจสภาพตรวจสอบให้ดีก็เลยไปเก็บไว้แล้วก็ล็อกกุญแจก็เลยทำให้หนังสือที่ค้างๆอยู่ติดอยู่ในนั้นเดี๋ยวผมจะแยกออกมาให้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่เรามีหนังสือที่มาแจกพอดีคนของห้องแล้วก็น้องๆทั้งทีมงานของพี่ๆน้องๆของถนนดนตรีที่มาช่วยกันเลือกก็เลยคัดทั้งซีดีธรรมะแล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้แล้วพวกหนังสือต่างๆที่เก็บเอาไว้ตั้งนานหลายปีมาแล้วนะฮะ 7-8 ปีแล้วก็กลัวว่าเขาจะไปขายแบบช่างโลขายแบบเหมือนที่ประมูลของทางราชการเสียดายหนังสือก็เลยนำมาแจกผู้ฟังในช่วงถนนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาคงได้กันไปกับทุกท่านแล้วใช่ไหมครับแล้วยังมีหนังสืออีกหลายเล่มดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะให้คุณเลกับทางผู้ที่เขาสมาชิกของเราที่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็นำหนังสือไปแจกให้กับเด็กๆหรือว่าห้องสมุดที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ใช้ประโยชน์กันอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ผมก็เลยเลือกมาดูดีได้อ่านสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดูจิตมีได้เปลี่ยนเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของเพลงปฏิวัติเพลงที่อยู่ในป่านี่หลายเพลงกำลังดูเรื่องเพลงเมล็ดพืชสีแดงอยู่นะฮะก็เดี๋ยวไว้คงจะได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวของถนนดนตรีกับเขาบ้างไม่รู้ว่าจะมีคนติดตามหาซื้อได้สัก50เล่มหรือเปล่าขายได้สัก50เล่มก็ดีใจแล้วนะฮะตอนนั้นแจกนะครับแจกไม่มีอะไรที่ถนนดนตรีจะทำได้นอกจากของฟรีดีและมีเกียรติแจกอย่างเดียวนะครับ เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากลมศักดิ์นะครับทาง0816346452ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการกับเพลงสารใจคนกล้าของพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงและหวังที่ขอมาทางไลน์บอกว่าได้ฟังคารวันน้อยได้ฟังคารวันน้อยร้องแล้วเลยอยากจะฟังคารวันใหญ่ร้องบ้างก็ได้ครับจะมอบให้กับสารใจคนกล้าและหวังครับ

ป็นหนึ่งในเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติแต่ทำได้อย่างโรแมนติกเราบอกแล้วว่าหาทำหาที่จะทำอย่างนักงานนี่ยากมากๆก็ทำได้ยังไงโรแมนติกทั้งเพลงทั้งสามารถที่จะอยู่ร่วมสมัยจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันที่วงคาราวานน้อยและนมดาวเกียวได้ก็ได้นำมาร้องถ่ายทอดกันไปนะก็ถนนดนตรีไลฟ์ก็ได้นำเสนอกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังและชมกันได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีที่นำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในเสาร์หน้าแล้วก็พออาทิตย์ถัดไปก็เตรียมที่จะมารับชมกันถนนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่งรวดเร็วไหมไวมากก็จะเป็นครั้งที่ก่อนจะนะครับครั้งที่ก่อนจะปิดฉากของถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินดังคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตศรีกินดีแล้วก็ล่าสุดก็คือพี่อนุชาประธานจากแฮมเมอร์จะมาพูดคุยกันต้นรายการของถนนดนตรีไลฟ์ด้วยในวันที่13กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาเป็น5โมงเย็นแล้วนะครับเปลี่ยนเวลามากันแต่เนิ่นๆนะฮะการลงทะเบียนเนี่ยมันชุลมุนแน่ในวันนั้นนะครับแต่ก็จะพยายามหาทางที่จะให้ชมด้านล่างกันให้ได้เพื่อที่จะไม่ให้ทันทีแบบมาแล้วจะปฏิเสธก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นข้างบนไม่ไหวก็ข้างล่างก็อาจจะมีพื้นที่คือมีพื้นที่เราจะหาทางที่จะมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่กำลังคุยกับท่านรองอธิบดีนะฮะท่านรองบิ๊กอยู่ครับครับปิดท้ายกันด้วยเพลงพอดีมีผู้ฟังที่ของานของคาราวานมาอีกเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันบอกยิ้มกลางสายฝนของปู่พงศิษฐ์หรือนางงาก็ได้ของนางงานะมีแต่ว่าอยากจะเปิดของเวอร์ชันนี้ที่เป็นเสียงร้องของพี่ที่รักและเคารพกันอีกท่านหนึ่งพี่แดงโฮปยิ้มกลางสายฝนและตะวันจึงพบที่ขอจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พี่ชื่อผลเทพสุวรรณบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี่มันก็คืออาร์ตนะรูปภาพหรือรูปปั้นอาร์ตคนจะมองเห็นว่าเป็นอาร์ตชัดเจนแต่พอเพลงปั๊บเนี่ยด้วยมันมีขายเยอะหรือด้วยวิธีของความเป็นคอมเมอร์เชียลมันสูงอะไรเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างนึงเลยอย่าทำตัวเราให้มันแบบว่าหมดคุณค่าไปด้วยตัวเราเองนะถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาได้เรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนได้ที่นั่งสูงสุด22ที่นั่ง
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พ.ศ. 2569อย่างไม่เป็นทางการหลังใช้เวลานับคะแนนประมาณ4ชั่วโมงนับคะแนนแล้วร้อยละ95โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนสำหรับภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4ทั้งนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานครด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นกว่า1ล้านเสียงชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเน้นบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักหลังพบปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำหลักอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดหลังจากพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง4แห่งและ1เขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยโดยได้บริหารจัดการน้ำโดยเน้นใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4อ่าง1เขื่อนมีปริมาณน้ำ 14.35 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 28.72 ของความจุรวมกันเพื่อรักษาปริมาณน้ำสำรองสำหรับการอุปโภคบริโภคโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการปิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งและเขื่อนลำเซบายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน14เครื่องและรถบรรทุกน้ำ1คันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: แคนาดาตรวจสอบความพร้อมตัวหลักหลายรายก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้าย
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งทั้ง2ทีมต่างผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกเริ่มที่ความพร้อมของเจ้าบ้านคืนนี้ทัพเมเปิ้ลแดงยังต้องเช็คความฟิตของสตีเฟนยูสตาคิโอกองกลางจาก LAFC อัลฟี่โจนแนวรับจากมิดเดิลโบรรวมไปถึงอิสมาเอลโคเน่ที่ขาหักจากนัดที่ถล่มกาตาร์มา6ประตูต่อ0ด้านอัลฟองโซเดวีกัปตันทีมอาจฟิตกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งโจนาธานเดวิดคลายรารินและเทจอนบูคานันฟิตพร้อมลงสนามขณะที่ทีมชาติแอฟริกาใต้เกมนี้จะได้เตโบโฮโมโกเอนากองกลางคนสำคัญที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งตาเปโลมาเซโกออสวินอพอลิสและเอวิเดนมัคโคป้าพร้อมลงสนามปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเราเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมึงจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแย่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคง

เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ชื่อสั้นๆนะครับในความหมายเป็นหลายอย่างทีเดียวอยู่เวรที่อ่านข่าวก็37ปีที่ทำหน้าที่อ่านข่าวอยู่เวรนะครับเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบแต่ถ้าตกเวรนี่ก็สวยแน่โดนแน่เลยไอ้เวรเอ้ยก็มีผู้ฟังที่ขอมานะครับจากคนหลังเขาขอมาเป็นเวรแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ก็ส่งอัลบั้มชุดขี้เมามาให้ภาพปกนี้ใครเป็นคนวาดภาพสีน้ำเป็นแบ็คกราวด์เรื่องจากเมืองฟิลิปปินส์หรือเปล่าพี่แอนวาดเองหรือเปล่าหรือทางกลุ่มพวกคนโคราชกลุ่มขุดติ่งเพื่อนเขาใหญ่กลุ่มศิลปะเหล่านี้ใครทราบบ้างเนี่ยจากเห็นพอดีส่งมาแล้วก็เลยเห็นภาพที่เป็นภาพหน้าปกอัลบั้มก็วันที่13กรกฎาคม5โมงเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่คาราบาวนะครับจะมาถ่ายทอดก็อยากจะให้มีเพลงเป็นโฟกอย่างนี้บ้างนะฮะหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นอยากจะบอกพี่แอดแต่วันที่ไปนั่งคุยกันก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตก็คงจะได้ถามกันไขกันว่าจะพอจะมีเวลาแค่ไหนนะฮะเพราะว่าคาราบาวต้องเดินทางตรงลิงเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อเนื่องในคืนวันนั้นด้วยนะฮะฉะนั้นก็ไม่มีเวลามากนักเราก็คงจะต้องเร่งเวลาสำหรับการรับชมที่คาราบาวได้มอบให้นะฮะคิวคอนเสิร์ตนั้นหายากมากจริงๆครับเพราะว่าก็ยังมีที่ต้องการที่จะรับฟังแล้วก็มีคอนเสิร์ตในที่ต่างๆไม่ว่าจะทั้งคอนเสิร์ตกลางแจ้งและในร้านรวมต่างๆที่เขาได้จองตัวเอาไว้หรือว่าจองวงเอาไว้ข้ามปีกันเลยนะครับนะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้กลับมารวมเพื่อนกันจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทำงานเพลงออกจากการเคหะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมีอาชีพเรื่องการทำงานด้านดนตรีนะครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกรินควบคุมเสียงกับเพลงที่คุณฟังได้ส่งมาทั้งในไลน์ทั้งในกูเกิลฟอร์มและทั้ง0816346452ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจนกว่าจะเจอแคริออนและนกบินลัดฟ้ามาริโอน่าครับ

0: ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายเพลงที่มาริโอนาได้นำเพลงของเพื่อนๆที่จะว่าเป็นเพลงที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมาทำใหม่นี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพลงของวงสะพานเช่นแดดสุดท้ายหรือแสงจันทร์เงินที่เป็นเพลงของพิชราชัยมีแรงแล้วก็เช่นเพลงนี้จากอาจารย์กิ๊บชาญรงค์เที่ยงธรรมที่เดิมชื่อว่าบินไปในฝันแล้วก็มาทำเวอร์ชันนี้ที่มีชื่อว่านกบินลัดฟ้าคุณฟังจากบ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดฟังอยู่ขอเพลงของน้องเฟรนชิพเธอคือคนพิเศษแม่นานๆจะได้มีคนขอเพลงของน้องชายที่น่ารักเขาก็ทำงานประสานให้กับถนนดนตรีเรื่องศิลปินหลายคนด้วยกันอย่างเช่นหนูมิเตอร์นี่นะครับแล้วก็จากสุพรรณบุรีบอกนอนไม่หลับเลยเพลงเพราะ2ชั่วโมงแล้วฟังทางสวทสุพรรณบุรีขอบคุณสวทสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็บอกว่าคุณบุญมาสีมาเขาจัดรายการพูดถึงคุณวิเลลักษ์รุ่งสมัยเป็นไทยผู้บัญชาผู้ขับบัญชาผมทั้งในบ้านแล้วก็ที่ทำงานผู้ในการส่วนใหญ่เซนในประเทศก็เป็นภรรยานะครับก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงค่ำนะฮะเพราะว่าเสร็จจากภารกิจเรื่องควบคุมดูแลรายการจัดการเลือกตั้งรายงานการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับที่มีการจัดรายการพิเศษไปเมื่อช่วงทั้งวันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายท่านที่บอกว่าฟังตลอดนะต้องขอบคุณมากนะครับผมก็เลยเป็นเกียรติเป็นศรีการได้ทรมานผู้ที่จะหลับนะฮะผู้ที่จะนอนหลับแล้วก็พักผ่อนแต่ได้ฟังเพลงเรื่อยๆก็คิดว่าคงจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับจะนอนจะนอนก็เพลงนี้เพราะดีแล้วก็นอนได้เพลงนี้ความหมายดีจะนอนจะนอนได้เพลงนี้ขึ้นมาถูกใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามช่วยกันเลือกหรือว่าผู้ฟังที่เลือกมาแล้วคงก็จัดเรียบเรียงแล้วก็รวมไปถึงมีแทรกของเพลงของที่ตัวเองชื่นชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงที่คุณฟังขอมาแล้วก็โดนใจแล้วก็ชอบด้วยกันไปเราก็นำเสนอด้วยอย่างเช่นเพลงที่ขอมาจากไก่ Google Form อ๋อในไลน์ที่แจ้งมาขอบคุณคุณตุ้มพัทยานะครับนะฮะที่บอกว่าปกอัลบั้มเป็นพิมพ์ภาพวาดเมืองเนี่ยก็หลังจากเก็บแผ่นและเทปคืนทางวงได้ให้อาจารย์มานพแย้มอุทัยเปลี่ยนมาใช้อาร์ตเวิร์คที่เป็นภาพวาดหลายเส้นรูปตึกและเมืองพร้อมเปลี่ยนชื่อปกอัลบั้มปกอย่างเป็นทางการว่าขี้เมาตามชื่อเพลงเด่นอย่างลุงขี้เมาซึ่งกลายเป็นภาพจำของแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณมากนะครับคิดที่ถามไปก็ที่ในแบบฟอร์มที่น้องที่หลานในรุ่นหลานแล้วนะครับเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยนะครับเป็นแอดมินก็คือช่างน้อยนะตื่นทางส่งมาก็เพลงนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะฮะช่วงต้นก่อนหน้านี่จะเป็นเพลงกรุงเทพลงควันซึ่งเปิดไปแล้วแล้วเพลงกรุงเทพที่คุณสิงห์9518ก่อมาจากหัดใหญ่อันนี้ดาวลูกไก่ขอเพลงนี้ไว้เอ็นและน้ำตาฟ้าที่ขอมาจากคุณมานุร่มเกล้าครับ

พลงนี้นานมากแล้วคุณมนบางนาขอบคุณผู้ขอเพลงนี้ขอมาจากร่มเกล้านะครับคุณมานุก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนี่ถ้ามีเวลาหรือได้ทำถนนดนตรีไลฟ์ต่อไปนี้ก็อยากเชิญมาเหมือนกันนะสำหรับพี่ธงธงชัยประสงค์สันติจากสามโทนนี่แหละครับต้องยกประโยชน์ในการเขียนเพลงและร้องอย่างเช่นเพลงดีๆหลายเพลงนะฮะที่เขียนเพลงและร้องทั้งโดยพี่จิตประภาสชนสารนนท์หรือว่าจากใครต่อใครอีกหลายต่อหลายท่านที่เขียนเพลงให้กับสามโทนหรือสามโทนแล้วเขียนเองก็มีหลายเพลงด้วยกันนี่นะครับก็เป็นเพลงในยุคสมัยนะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ทั้งเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพลงสตริงสากลก็มีนะครับก็หลากหลายกันไปแต่จะเน้นเรื่องเพลงเพื่อชีวิตเป็นหลักสำหรับถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์อันนี้ก็เป็นเพื่อชีวิตเหมือนกันเพราะเขาเคยอยู่ค่ายรถไฟดนตรีตอนนี้มาเป็นราชการแล้วอยู่ที่กรมจัดสรรอยู่ที่ส่วนบริหารการดนตรีสำหรับน้องท่านนี้นะครับเฟนชิปก็สาวน้อยบ้านบ่อไร่ก็มาจากจังหวัดตราดเธอคือคนพิเศษและเมื่อวานนี้ผู้ฟังขอเพลงของปู่ไว้หลายเพลงแล้วผมไม่ได้เปิดให้ก็ขอเปิดในช่วงท้ายของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเลือกรักเธอครับ

ศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เธอแค่เลือกความรักไม่ได้ขอโทษแล้วขอโทษทีเป็นอีกศิลปินหนึ่งที่จะต้องจริงแล้วคือต้องมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่ารับปากกับนางงามกันไว้เมื่อตอนที่ผมไปเขาใหญ่เป็นพิธีกรแล้วก็นั่งคุยกันหลังเวทีมาปู่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้แต่ก็ขอเปลี่ยนที่จะมาเต็มวงในโอกาสที่จะมีต่อไปซึ่งพอดีมันก็ไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าผมก็ต้องยุติรายการถนนตรีไลฟ์เพียงแค่เดือนสิงหาคมนะครับเพราะว่าปู่เนี่ยขอไปครับปู่เขาอยากเล่นเต็มวงเพราะว่าถ้าเป็นแขกรับเชิญก็คงจะได้เพียง2เพลงก็อยากจะมาแบบเต็มๆที่เหมือนกับที่เคยมาทนดนตรีในอดีตตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของการทำรายการเคยมาเยี่ยมมาเยือนทนดนตรีอยู่บ่อยเหมือนกันเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่ยังไม่ได้จัดให้ก็อยากมอบให้กันให้ครบถ้วนหลายท่านที่รอคอยอยู่ก็แน่นอนนะครับเพราะอยากจะฟังเพลงนั้นอยากจะฟังเพลงนี้เพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้มีสถานีที่ไหนเขาได้เปิดเพลงเหล่านี้กันแล้วเพราะว่าเพลงเพื่อชีวิตที่มันก็ใช้เวลาเนิ่นนานขึ้นมาแล้วก็นานพอสมควรสำหรับเพลงแต่ละเพลงที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในบทเพลงเราก็พยายามสรรหามาในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเย็นคืนกับปิญโญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินนะครับขอบคุณทีมงานถนนดนตรีทุกท่านนะครับแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของถนนดนตรีนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจดันวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมริภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนักอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและคือวันนี้ผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบรินก็ต้องลาคุณด้วยหลังพิธีสำหรับถนนดนตรีเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลากันด้วยเพลงที่ป้าใหม่ของแปดที่ขอมากำลังใจและก็ล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ดังตีสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

火腿开山成天宽，ไม่เรรวนภาวะภวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: นิ่งมันไปเห็นตังคือกับดักของนายพรานที่เขาวางไว้ลิงโง่ตัวหนึ่งมันก็เลยไปจับเล่นดูจับเล่นดูมือมันก็ติดตังมันเป็นกาวเหนียวติดแล้วมันก็ตกใจแล้วมันก็เลยเอามืออีกข้างหนึ่งนี่ดันเพื่อว่าจะช่วยมือข้างที่หนึ่งที่มันติดอยู่ออกมือข้างที่สองมันก็ติดด้วยมันก็เลยเอาเท้าอีกข้างหนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยมือข้างที่หนึ่งกับมือข้างที่สองมันเป็นกาวเนาะเท้าข้างที่หนึ่งก็ติดด้วยมันก็เลยเอาเท้าอีกข้างหนึ่งผลักเข้าไปอีกช่วยกันก็โดนด้วยติดหนึบเลยมันเลยคิดตามประสาของมันท่านผู้ฟังว่าจะใช้ปากกัดง่ายงัดออกมาให้หลุดออกจากกับดักนี้ให้ได้แต่ปากก็ติดด้วยลิงผูกกับดักเป็นกาวเหนียวติดตรึงอยู่ทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าของมันดิ้นดึกหมดแรงนายพรานมาถึงปุ๊บเขาเอาหอกเสียบหลังมันตายจ้อยเลยทุกคนคนเราก็เหมือนกันนะถ้าติดบ่วงเอาออกยากมากเหมือนเข้าไปในที่ที่มันมีหนามมันเกี่ยวเราหมดทุกด้านเลยจะทำยังไงล่ะทีนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณท่ามกลางโลกที่หมุนไปเราจะหาสมดุลให้กับชีวิตได้อย่างไรจึงขอเชิญท่านผู้ฟังมาค้นหาแก่นแท้แห่งคำตอบในรายการสมการชีวิตพอดแคสต์ที่จะถอดรหัสธรรมะให้เข้าถึงได้ง่ายปรับเปลี่ยนห้วงแห่งความว้าวุ่นให้คุณสู่ความสงบภายในแต่ไม่นำไปใช้ได้อย่างลงตัวและมีความสุขได้ในทุกวันกับมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญวันนี้ข้าพเจ้านำเสนอประเด็นเรื่องของบ่วงท่านผู้ฟังบ่วงคือกับดักนั่นเองกับดักหรือบ่วงที่เขามีการวางเอาไว้แล้วในปัจจุบันนี้จะมีกับดักหรือบ่วงอยู่สองประเภทท่านผู้ฟังก็คือบ่วงที่เป็นของมนุษย์และบ่วงที่เป็นของทิพย์

0: พุทธเจ้าแยกเอาไว้ท่านตรัสไว้กับพระอรหันต์60รูปแรกตอนนั้นอยู่กันที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันบอกว่าพวกเราทั้งหลายนี่เป็นพระอรหันต์หมดแล้วแล้วก็พ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์วันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะมาไฮไลท์ให้ท่านฟังได้ทราบว่าบ่วงที่มันมีการวางกับดักเอาไว้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามายกเคสของผู้ประกอบการธุรกิจคนหนึ่งท่านผู้ฟังนี่เป็นเคสจริงๆที่ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยแบ่งปันกันมาเป็นเพื่อนของเขาเองเริ่มการทำธุรกิจก็แบบเริ่มจากเจเนอเรชันของตัวเองเลยแล้วก็ไม่ได้เกิดมามีครอบครัวที่ร่ำรวยใดๆหรอกก็มาจากทางจังหวัดทำมาหากินเรียนหนังสือไต่เต้าขึ้นมาได้สร้างเนื้อสร้างตัวจากบริษัทขนาดเล็กก็เริ่มมีโอกาสใดๆมากขึ้นทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับทางด้านการก่อสร้างเกี่ยวกับ real estate แล้วพอเริ่มกิจการดีขึ้นท่านผู้ฟังความที่ยินดีเนาะแบบแฮปปี้อ่ะคือทุกด้านเลยทั้งการงานครอบครัวมีภรรยามีลูกสามารถส่งเสียคนข้างหลังลูกนี่เรียนโรงเรียนดีๆเรียนอินเตอร์นะแล้วก็บ้านอยู่หลังโตๆมีรถหรูๆขับมีสถานะทางสังคมโพสต์ลงโซเชียลต่างๆก็ดูดีไปหมดเลยแล้วก็จะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ทีนี้พอเริ่มประสบความสำเร็จในทางด้านใดด้านหนึ่งในที่นี้คือการงานครอบครัวต่างๆแล้วปรากฏว่าก็อยากจะขยายธุรกิจให้มันดีมากขึ้นหมายถึงมียอดขายเพิ่มขึ้นไปในตลาดที่เป็นอีกแบบหนึ่งมีคู่แข่งอีกแบบหนึ่งไปในรายธุรกิจที่เป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายเพิ่ม value เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของตนเองก็จึงต้องเริ่มรับงานใหญ่ๆพอเริ่มรับงานใหญ่ๆก็ต้องมีเงินกู้มากขึ้นเงินกู้มากขึ้นไปสักเคส2เคสก็เริ่มมีกำไรเข้ามามากขึ้นก็เลยทำให้ดีใจมากขึ้นได้สำเร็จไว้เรามาทำแบบนี้ได้เอางั้นเราจะสเกลขึ้นไปอีกสเกลในครั้งที่2ครั้งที่3นี่ปรากฏว่างานยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นการผิดพลาดจุดนั้นจุดนี้มันก็มีพอมีผิดพลาดไม่ว่าจะเรื่องคนเรื่องเวลาส่งงานผิดพลาดถูกปรับเงินขาดมือคราวนี้เงินขาดมือคนขาดมือขาดทั้งเงินขาดทั้งคนบวกกับรายจ่ายที่เริ่มเกินตัวก็เปลี่ยนรถไงแล้วก็พอลูกโตขึ้นค่าใช้จ่ายมันก็มีมากขึ้นนะทำให้การหมุนเงินในธุรกิจนี่โอ้โหมันติดขัดแต่แคชโฟลว์นี่มันไปไม่ไหวไปไม่ไหวทำไงก็กู้มากขึ้นสิกู้เพิ่มมาอีกกู้เพิ่มมาอีกคิดว่าจะแก้ตรงนี้ได้มาโปะตรงนั้นจากตอนแรกที่กู้5ล้านในนี้ตัวเลขจริงๆระวังเป็นหนี้อยู่5ล้านเป็นหนี้5ล้านมันก็พอ manage ได้อยู่นะในระดับหนึ่งแต่พอผิดพลาดจุดนั้นไม่ระมัดระวังจุดนี้เผลอเพลินไปตรงจุดโน้นมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ได้ลดก็เลยเป็น20ล้าน20ล้านมา25ล้านจนตอนนี้ท่านฟัง70ล้านแล้วก็ดอกเบี้ยมันทบต้นดิดอกเบี้ยมันไม่ได้อยู่นิ่งมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาดอกเบี้ยนี่แหละทุกฝั่งตัวดีดอกเบี้ยนี่แหละทุกฝั่งเป็นกับดักเป็นบ่วงที่เขาวางไปแล้วในปัจจุบันนี้แค่เราเนี่ยล็อกอยู่ตรงนั้นทุกวันนี้ก็จึงติดอยู่ในบ่วงของทรัพย์จะวิ่งหลุดออกมาได้เนี่ยคือมันยากมาก จะคืนเงินยังไงจะลดค่าใช้จ่ายยังไงตรงนี้ก็ต้องจ่ายตรงนี้ก็ต้องใช้เหนื่อยเนี่ยแทบขาดใจเพราะว่าต้องวิ่งหางานต้องวิ่งติดต่อคนนอนก็นอนหลับไม่เต็มที่นะเพราะคิดว่าไอ้พวกนี้จะทำยังไงทั้งต้องหาเงินหมุนต้องหางานใหม่ต้องหาคนช่วยพอพักผ่อนไม่เต็มที่งานมีเยอะความเครียดก็รุมเร้าต้องมาคิดท่านผู้ฟังค่าบ้านเลยค่ารถล่ะและค่าเล่าเรียนลูกมีผ่อนอยู่หมดเลยนะค่าพนักงานอีกหลายชีวิตที่ก็ต้องดูแลเขาคือเหมือนกับว่าแบกโลกไว้ทั้งใบท่านผู้ฟังแบกโลกไปทั้งใบแล้วตอนนี้ก็เลยเครียดมากติดอยู่ในกับดักวางบนคนที่ติดกับดักอยู่อย่างนี้นะถูกหลอกได้ง่ายด้วยท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็จะมีแพ็กเกจมานะสมมติถ้าจะถูกหลอกนะแพ็กเกจมาบอกว่าเนี่ยบูชาเลยผ้ายันอันนี้สุดยอดติดไว้ที่ไหนนี่คนเข้ารัวๆขายของได้ดีบูชาตอนนี้ลดราคาพิเศษจาก 5,900 เหลือ 3,900 เท่านั้นซื้อตอนนี้ส่งฟรีด้วยว่าหรือว่าบางทีอาจจะไปหาความสบายใจนะเหมือนข้าพเจ้าทูลฟังสมัยก่อนตอนก่อนบวชนี่เรากลุ้มใจปัญหาเรื่องนี้เราจะทำไงไปหาหมอดูถามหมอดูดูถ้าหมอดูพูดดีๆให้เราสบายใจเราก็สบายใจยอมจ่ายเท่าไหร่เขาคิดเราก็จ่ายหมดอ่ะก็เพราะมันกลุ้มใจไงกลุ้มใจกังวลใจเครียดหนักใจเพราะแบกโลกทั้งใบเอาไว้ก็ต้องไปหาความสุขแบบใดแบบหนึ่งบางทีก็ไปกินแล้วกินจนให้แบบหายเครียดอ่ะให้กลูโคสมันเข้ามาในร่างกายให้เราแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแฮปปี้แฮปปี้ไปเหมือนเสพยาเบาๆแต่ว่าพอพวกกลูโคสเข้ามามากก็มีอินซูลินปึ้งปังปึ้งปังขึ้นมาทันทีเนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมลงนะร่างกายก็จะมีไขมันสะสมบ้างมีภาวะต่างๆเกิดขึ้นบ้างป่วยเนื่องจากความเครียดพวกวงจรนี้ไม่จบไม่สิ้นเลยท่านผู้ฟังวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือลักษณะของบ่วงเป็นกับดักที่ให้เราติดอยู่ในปัจจุบันนี้ที่บ้านท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักอาจจะรู้จักสนิทหรือไม่สนิทก็ตามแต่เราเคยเห็นแน่เคสแบบนี้มีในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังไม่งั้นหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สูงโด่งในรอบประวัติศาสตร์แบบนี้หรอกหนี้นี่แหละท่านผู้ฟังเป็นบ่วงคนเป็นหนี้เขาจะมีความเครียดเรื่องที่เจ้าหนี้จะต้องมาทวงไหนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วเงินต้นอีกเราจะไปหมุนตรงไหนโอ้มันคิดหลายอย่างมันถูกล็อกหน้าล็อกหลังไปหมดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนเวลาคุณเข้าไปอยู่ในดงของต้นไม้ที่มันมีหนามดงของหนามเล็บเหยี่ยวเข้าไปอยู่ในดงนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะถอยตรงนี้ก็โดนทิ่มจะแปลงหน้านั้นก็โดนตำจะขึ้นบงนี้ก็โดนจิ้มจะลงข้างล่างนี้ก็โดนสอยโอ้จะขยับไปทางไหนเนี่ยมันยากมากเลยมันต้องแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะทำยังไงล่ะก็นั่นจะทำยังไงแล้วบ่วงนี่มันรัดแน่นมากเราจะหาวิธีออกจากบ่วงตำฝังเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการพักกันสักครู่เดียวเทระภาษิตเรื่องทางสูงสุดเพื่อหยุดบาปสันลังอัตตะสมุฏฐานังภวะเนติปภาวิตังเอเตสังอปวัตตายะเทเสสิมัคคมุตตมังมาในคุตกนิกายเทระคถาแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงทางอันสูงสุดเพื่อไม่ให้เป็นไปแห่งบาปธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นดังลูกศรเกิดในตนเกิดจากตัณหาที่นำไปสู่ภพความเป็นมาแห่งเถระภาษิตนี้คือพระเตลุนานิเถระผู้เคยเป็นปริภาชกเที่ยวถามปัญหาว่าใครเป็นผู้ถึงฝั่งจนกระทั่งได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วออกบวชบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงได้กล่าวภาษิตนี้เพื่อสดุดีพระศาสดาทางอันสูงสุดได้แก่วิปัสสนาและอริยมรรคเป็นอุบายขจัดบาปคือกิเลสทั้งหลายเช่นทิฏฐิความเห็นผิดมานะความถือว่าตัวเราของเราและภวะตัณหาคือความยึดในภพอันเป็นดุจลูกศรที่เกิดในตนคือการมีอัตภาพทำให้รู้สึกว่ามีเราเป็นตัวเราเกิดจากตัณหาคือทิฏฐิและมานะเป็นต้นที่อาศัยภวะตัณหาเป็นแดนเกิดดังนี้
1: เวลาพรานเบ็ดเขาใส่เหยื่อเนี่ยนะเขาจะวางบ่วงหรือว่าเบ็ดไว้ด้วยบ่วงนี่ก็จะเป็นลักษณะจับสัตว์จับนกเบ็ดนี่ก็จะจับปลาเขาจะเอาเหยื่อนี่วางเอาไว้ถ้าเป็นจับปลาก็เอาเหยื่อนี่เกี่ยวไว้กับเบ็ดแล้วก็ส่งลงไปในน้ำปลาที่ไม่รู้ก็เข้าใจว่านี่คืออาหารแต่จริงอาหารมันคือเหยื่อสัตว์ที่ไม่เข้าใจว่านี้คือเหยื่อกลับเข้าใจว่ามันเป็นอาหารแต่ก็จะวางสายดักเอาไว้แล้วผูกเอาไว้แล้วอาหารนะผู้ฟังไม่ใช่เหยื่อเหยื่อไม่ใช่อาหารเขาเรียกเหยื่อเพราะมันมีอันตรายซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราจะไปบริโภคนั้นในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเรากำลังพูดถึงบ่วงที่เป็นของมนุษย์ตมวังวันนี้บ่วงที่เป็นของมนุษย์ที่เขาวางเอาไว้แล้วที่จะดักจะจับคนที่มึนเผลอเพลินไม่เข้าใจพูดง่ายๆคืออาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คือยังไม่ฉลาดยังติดบ่วงอยู่ติดกับดักอยู่เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอาหารเป็นสิ่งที่ควรเสพควรกินแต่จริงๆแล้วมันคือเหยื่อต้องเข้าใจคำพูดตรงนี้นิดหนึ่งนะทุกฝังคำว่าเหยื่อเนี่ยคือเป็นเหมือนกับอาหารเลยคือเป็นของกินแต่ว่าที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเหยื่อคือกับดักจะเป็นเบ็ดจะเป็นบ่วงใดๆก็แล้วแต่ถ้าอาหารจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีกับดักซ่อนอยู่อันตรายของมันเนี่ยจะมีน้อยแต่เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่มันจะให้มาคืออาหารเหมือนกันเลยนะอันหนึ่งมีโทษคือบ่วงซ่อนอยู่โอ้อาหารชนิดนี้ไม่ดีเราเรียกว่าเหยื่ออาหารอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ไม่มีบ่วงไม่มีเบ็ดซ่อนเอาไว้คืออันนี้อันตรายมันน้อยคืออย่างมากก็ท้องอืดนะแต่ว่าไม่ได้ถูกฆ่าตายเหมือนกับเวลาสัตว์ไปติดบ่วงปลาไปติดเบ็ดอย่างนั้นประเด็นคือในที่นี้เราจะรู้ได้ไงว่านี่คือบ่วงนี่คือกับดักแล้วถ้าเราติดบ่วงแล้วเราติดเบ็ดแล้วเราจะออกยังไงในที่นี้ท่านฟังข้าพเจ้าไม่ได้จะมาเป็นผู้วางแผนทางการเงิน financial planner ให้หรือเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ที่ปรึกษาใดๆให้เพราะนั้นเขามีคนที่ทำหน้าที่เก่งๆกันอยู่แล้วนักวางแผนทางการเงินผู้มีเยอะแยะก็มีเครื่องมือทางการเงินเยอะแยะให้คุณจะไปลงทุนนั่นนี่เก็บคอมมิชชั่นสบายเลยเผลอๆไปเจอบ่วงอีกอันหนึ่งก็ได้ไม่รู้หรือนักสังคมสงเคราะห์คนที่ปรึกษาใดๆนี่เขามีคนเก่งๆอยู่แล้วแต่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอในมุมมองทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีทางออกไว้ให้แล้วที่เราสามารถทำเองได้ปฏิบัติเองได้ มีอุปมาที่ท่านเปรียบไว้กับลิงท่านผู้ฟังมีลิงสองตัวลิงตัวหนึ่งมันฉลาดลิงอีกตัวหนึ่งมันโง่ไม่ถึงไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คืออยู่ฝูงเดียวกันนั่นแหละฝูงนี้บางทีมันก็ไปในที่ที่มันเป็นพื้นที่ขรุขระเป็นแบบภูเขาเป็นแบบป่าบางทีมันก็ไปพื้นที่ราบเรียบมันก็จะต้องมีจังหวะที่มันไปตรงนั้นไปตรงนี้ในจังหวะที่มันมาพื้นที่ราบเรียบนี่แหละท่านวางมีวันหนึ่งนายพรานเขาวางกับดักเอาไว้เขาวางตังเหนียวตังเหนียวนี่คือลักษณะเหมือนเป็นแผ่นเป็นไม้กระดานอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอากาวนี่ทาไว้ทั่วเลยแล้วตรงกลางของกาวก็เอาอาหารชนิดที่ลิงชอบเป็นพิเศษลิงชอบกินอะไรในป่าก็รู้นะเขามาวางไว้ตรงนั้นเลยตึกเลยตรงกลางไว้รอบๆนี่ทาด้วยกาวเป็นตังเหนียวไว้ทั่วเลยลิงฉลาดเห็นตังเหนียวนี่แล้วโอ้ไม่เข้าใกล้เลยคือลีออกไกลเลยไม่ต้องเข้าไปใกล้เลยใกล้ก็ไม่ได้เลยแต่ลิงตัวที่โง่มันก็เลยไหนเหมือนเราไม่ได้จับมันจะไปเป็นอะไรแล้วก็ไปใกล้ๆดูไม่เป็นไรไปใกล้ๆดูมันไม่ได้ตัวอย่างเดียวคราวนี้ไปพอดูใกล้ๆปุ๊บโอ้อาหารตรงนั้นก็อร่อยอยู่นะคือเกิดความอยากในเหยื่อที่เขาวางไว้เหยื่อเนี่ยไม่ใช่อาหารลิงตัวที่ไม่ค่อยฉลาดก็เลยคิดว่าเหยื่อนั่นนะคืออาหารเหยื่อต่างกับอาหารยังไงท่านผู้ฟังมันไม่มีกับดักไงเหยื่อจะมีกับดักอาหารไม่มีกับดักกับดักจะเป็นคนละแบบกับดักของอาหารบางทีเป็นกับดักบ่วงที่เป็นทิพย์เดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะเราเห็นด้วยตานี่แหละเวลาที่ลิงตัวที่ไม่ค่อยฉลาดคือในมาคัมภีร์เขาจะบอกว่าโง่นะแต่ว่าหมายถึงเข้าใจผิดนั่นเองคุณเข้าใจผิดสับสนไปว่ากับดักนี่คืออาหารก็เลยอยากจะไปจับอาหารดูอยากจะดูยังไม่กินหรอกนะจับดูเฉยแต่คือจิตใจมันผูกไปแล้วไงว่าเฮ้ยนี่ชอบอยากกินนี่นะแต่ลิงตัวที่เขาเข้าใจสถานการณ์เขาไปโน่นแล้วเขาไม่อยู่ใกล้เลยเขาไม่มองเลยเอาพอเขาจับดูก็เป็นไงลิงตัวที่เข้าใจผิดมือข้างหนึ่งมันก็เลยติดตังไงติดแล้วตกใจแล้วคนนี้ดึงออกไปได้แกก็เลยกระโดดโลดเต้นแล้วคนนี้เอามือข้างหนึ่งดันเข้าให้เลยมือข้างหนึ่งดันเข้าให้มันก็ติดอีกอ่ะเพราะมันเป็นตังเหนียวไงแต่ตึ๊บติดตึ๊บเลยดีดออกไม่ได้มันไม่มีช่องให้แง่ใดๆก็เลยเอาขาข้างหนึ่งยันเข้าให้อีกคิดว่าจะหลุดออกให้ได้ตังเหนียวนี่เขาผูกไปแน่นเลยกับพื้นดินไออาหารที่ลิงชอบนี่มันนิ่งเลยไม่ขยับปากก็ไม่ถึงด้วยเห็นอยู่ใกล้ๆนี่กินก็กินไม่ได้เอาขาข้างหนึ่งดันออกอีกขาสองข้างมือสองข้างติดตึ๊บเลยกระดิกไม่ได้คราวนี้ทำไงเอาศอกแหละดันเอาเข่าแหละดันศอกเข่าก็ติดด้วยท่านฟังทำไงคราวนี้เหลือปากอย่างเดียวเอาปากงับเลยด้วยเข้าใจตามประสาของมันว่าจะปลดตัวเองที่ติดตังเหนียวและนอกคือเข้าใจผิดไงเข้าใจตามประสาของมันคือเข้าใจผิดมันก็เลยติดหมดเลยตรงฝั่งทั้งหน้าทั้งศอกทั้งเข่าทั้งแขนทั้งขาทั้งมือติดตึ๊บหมดเลยดิ้นดุกๆไปไหนไม่ได้ลิงตัวอื่นเนี่ยก็โอ้ทำไงจะช่วยยังไงช่วยก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองก็ติดอีกโอ้พอนายพรานมาทำไงลิงตัวอื่นก็ต้องเป็นแล้วจะช่วยยังไงนี่นายพรานก็เห็นลิงติดตังอยู่บางทีไม่ใช่ตัวเดียวนะสองตัวสามตัวมาช่วยกันติดมดเขาก็เลยเอาหอกแทงที่สีข้างเสียบกับโอ้ยมันจะไปเหลือตายจ้อยทุกฟังทุกตัวที่ติดตังจะทำอะไรก็ได้ในปราณตามแต่ความพอใจของเขา ท่านเปรียบไว้กับฝูงกวางเนื้อสายทุกฝั่งมีอยู่ในป่าพวกนายพรานเขาก็เลยไปทำพื้นที่ในป่าตรงนึงที่ไม่อยู่แถวราป่านั่นแหละทำเป็นทุ่งปลูกผักเอาไว้นายพรานเขาปลูกผักในทุ่งเขาไม่ได้หวังว่าให้สัตว์นี่มากินจะได้สบายสบายนะจะมารดน้ำจะมาพรวนดินจะมาหว่านเมล็ดนั่นแล้วก็มีผักเกิดขึ้นเนี่ยไม่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดจะกินผักด้วยซ้ำแต่นายพรานเขาปลูกผักเอาไว้ตามราวป่าเพื่อให้สัตว์ป่านั่นแหละมากินสัตว์ป่ามากินแล้วทำไงจับเลยง่ายๆไม่ต้องเข้าไปในป่าให้ยากสวนผักของนายพรานนั่นคือเหยื่อที่เขาจะมีกับดักวางไว้ในบริเวณที่เหยื่อของเขากวางตัวไหนไม่ฉลาดมันมาดมๆ ดูเฮ้ยนี่มันสวนผักนี่ว่าก็โทรผักอวบๆสดๆลดน้ำอย่างดีเป็นพันธุ์ที่หวานด้วยโอ้ยมันโยโยนใจเลยเนี่ยกินหญ้ากินพืชทั่วไปบางทีมันแข็งมันไม่หวานมันไม่ชุ่มชื่นเอาหน้านิดหน่อยนิดหน่อยกินแล้วก็จะได้มีผิวพรรณดีมีอายุยืนนานกวางพวกที่หนึ่งเขาคิดอย่างนี้แต่พอมากินนี่กินไปกินไปเผลอลืมตัวเผลอปุ๊บมันก็เลยไปเหยียบบ่วงที่เขาวางเอาไว้ไม่ได้ดูให้รอบคอบละเอียดติดบ่วงปุ๊บก็เลยเสร็จในปลาดีเหมือนกันคือบ่วงที่เขาทำไว้เนี่ยท่านฟังเป็นเชือกที่ทำจากเส้นเอ็นของสัตว์นะซึ่งพอเวลามันรัดปุ๊บเนี่ยจากวงกว้างๆมันรัดปึ๊บแคบเข้ามาเนี่ยถ้าสัตว์มันจะดิ้นนะไอ้เชือกนี่มันก็จะบาดที่ข้อเท้าของสัตว์นั้นไม่ว่าจะเป็นนกหรือกวางก็ตามนี่พอดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งบาดหนักบาดหนักมันก็จะตัดหนังตัดเนื้อเข้าไปจนดิ้นจนถึงกระดูกอะบางทีโอ้ยมันก็หมดแรงแล้วดิ้นก็หมดแรงด้วยเจ็บก็เจ็บอีกมันจะไปไหนไม่ได้เลยถ้าเป็นบ่วงแบบนี้จะกัดก็กัดไม่ได้เพราะว่าเชือกเหนียวแถมคมอีกกัดนี่ก็บาดปากอีกเขาก็จะเอาเชือกแบบนี้แหละทุกวันมาเป็นบ่วงที่จะดักสัตว์นี่คือกวางประเภทที่หนึ่งที่ก็จะติดกับดักของนายพรานแต่ไม่ใช่มีกวางประเภทที่รอดพ้นไปได้นะก่อนที่เราจะไปถึงกวางประเภทที่รอดพ้นไปได้จากอุปมาเรื่องลิงอุปมาเรื่องกวางเรามาดูอุปไมยอุปไมยคือเทียบมาที่ตัวเราสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมีอะไรที่เรียกว่าดูเหมือนมันจะดีแต่จริงๆมันคือกับดักบ้างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยตุ้มฟังคือการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะได้เงินได้สิ่งของครอบครัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเคสที่กับเจ้ายกมาคือเรื่องของเงินกู้ที่เราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเลย5 ล้าน10 ล้านคุณกู้ได้ยืมได้โอ้เมื่อก่อนไม่มีนะ5 ล้าน 10 ล้านนี่แต่อันตรายที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราดูแล้วว่าเอ้ยมันก็ดีนี่นาไอ้ที่ว่าดูดีๆนี่นานั่นนะเข้าใจว่าเป็นอาหารนั่นน่ะแต่จริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่ในเงินก้อนกองนั้นเนี่ย5 ล้าน 10 ล้านเนี่ยคือดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่นี่คือเป็นลักษณะของกับดักละกับดักมันจะทำงานตอนไหนมันจะทำงานตอนที่กวางหรือลิงเผลอเมื่อไรก็ตามที่เราเผลอลืมตัวประมาทในเงินกู้นั้นดอกเบี้ยเนี่ยมันทบต้นตลอดทบต้นตลอดคุณไม่ได้ใช้คืนคุณหาใหม่ท่านนั่นนี่มันผูกรัดเข้ารัดเข้าที่อันตรายจะปรากฏออกมา คราวนี้เป็นโทษที่เห็นได้ชัดคือความที่เขาไม่มีอิสระทางการเงินเฮ้ยเราไปยืมเงินมาเราคิดว่าเราจะใช้จ่ายนั่นนี่มีอิสระแต่พอใช้ไปมันทำไมมันไม่คล่องตัวมันยิ่งหนักขึ้นนี่ไงโทษที่เกิดจากอันตรายนั้นมันเกิดขึ้นแล้ว worst case นะท่านผู้ฟังคือตายนะลิงอ่ะถูกนายพานเอาหอกเสียบสีข้างตายจ้อยเลยกวางถูกนายพรานเอาหอกแทงที่หลังตายเสร็จเลยคนเราถูกดอกเบี้ยบีบคั้นอยู่เวลาไม่มีอิสระทางการเงิน worst case นะทุกฝั่งคือทำชั่วได้ทุกอย่างโกงก็ได้ผิดศีลก็ได้ทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเป็นอกุศลธรรมได้ทุกอย่าง worst case นั่นก็คือถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์มันก็ตายละถ้าเป็นคนก็คือไม่รอดคือตกอยู่ในอกุศลธรรมไปตามเงื้อมือของมันตะมูฟังคืออะไรคือผู้ล้างผลาญความดีใครจะทำความดีเป็นกุศลไม่ได้ใครหยุดทำความดีโอ้โหแฮปปี้มันเป็นงี้ถ้าเราทำความชั่วได้เพราะลืมตัวเผลอถูกบีบคั้นจากดอกเบี้ยมันยิ้มเลยแต่นี้มันไม่ต้องการให้เราตายมาเนี่ยนะเพราะมันจะบีบคั้นไปเรื่อยเพราะนั้นประเภทของคนที่เป็นลูกหนี้มันจึงมีสองแบบท่านผู้ฟังคือเป็นลูกหนี้แบบที่เป็นเบี้ยเวลาเขาเล่นหมากรุกนะท่านผู้ฟังขุนคิงเขาจะมองกระดานเขาจะคิดเป็นสองแบบคือแบบเบี้ยแบบเบี้ยนี่คือเบี้ยตัวไหนที่เราจะใช้ได้ใช้นี่คือคิงเบี้ยแล้วตัวไหนที่เป็นโคนเป็นม้าเป็นเรือเป็นควีนเป็นบิชอปเป็นรุกนี่เขาจะเอาใช้ในการที่จะบุกในการที่จะทำลายข้าศึกเหมือนกันเวลานายธนาคารตำรวจเขาให้คนกู้เงินนี่เขาจะคิดแบบแรกก็คือแบบคนที่เป็นเบี้ยมีไหมในใครที่แบบเราจะกู้เงินมีดอกเบี้ยเยอะๆใช้จ่ายไม่ค่อยคล่องตัวกู้เลยจะได้เก็บดอกเบี้ยโหดๆหนักๆอันนี้ก็แบบหนึ่งแล้วอีกประเภทหนึ่งก็ที่พวกนักธุรกิจทำเงินดีจ่ายดอกเบี้ยตรงเวลาธุรกิจคล่องตัวในธนาคารเขาก็จะคิดกับพวกนี้อีกแบบหนึ่งนะคิดแบบพวกนี้เหมือนกับคิดกับพวกโคนพวกเรือพวกม้านี่เพราะว่านี่เขาทำเงินให้เราได้จริงๆจะดูแลเขาอีกแบบหนึ่งขุนนี่มองเบี้ยไม่เหมือนกับมองม้าหรือเรือหรือโคนมองคนละอย่างม้านี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งจะใช้ใครเป็นเครื่องมือเขาก็มองคนละอย่างนี่เหมือนกันในสังสารวัฏของเราทุกฝั่งมันจะมีเหมือนกับห่วงโซ่อาหารอยู่ห่วงโซ่อาหารคือสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ไหนที่เป็นนักล่าก็จะกินสัตว์ที่ไม่ใช่เป็นผู้ล่าอย่างนี้นะหรือห่วงโซ่ของอาหารนี่ม้านี่จะอยู่บนสุดของห่วงโซ่ของอาหารเพราะว่าอยู่บนชั้นปรินิมิตสวัสดีมนุษย์นี่อยู่ล่างสุดเลยในบรรดาที่จะถูกควบคุมได้แล้วก็จะมีเทวดาเป็นชั้นลงมาต่ำไปกว่านั้นก็คนละแบบแล้วเป็นเรื่องของนรกเป็นเรื่องของเปรตวิสัยไปคนละอย่างเพราะฉะนั้นในห่วงโซ่อาหารมันก็จะกินกันเป็นชั้นชั้นที่เป็นเบี้ยเนี่ยโอ้ถูกเขาบีบบังคับมากที่สุดดอกเบี้ยก็สูงเงินได้ก็น้อยแต่ถ้าชั้นสูงหน่อยดอกเบี้ยเขาก็น้อยหน่อยความคล่องตัวเขามีมากหน่อยเงินเขาก็ได้เยอะหน่อยหรือสำหรับคนที่ไม่มีเงินกู้ใดๆเลยนะสมมติว่าฉันก็ไม่ได้กู้เงินนี่เป็นเงินของฉันก็ยังไม่รอดพ้นจากบ่วงไปได้อยู่ดีท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่า บ่วงที่เราเห็นชนิดที่ว่าเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะเป็นเงินกู้เนี่ยระบบของเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นบ่วงที่เป็นของมนุษย์ที่เขาวางหลักการเรื่องของดอกเบี้ยเอาไว้นี่เป็นบ่วงที่มนุษย์คิดสร้างเอาไว้แต่บ่วงที่เป็นของทิพย์ก็มีอย่าลืมบ่วงมีทั้งที่เป็นของมนุษย์และทั้งที่เป็นของทิพย์ของทิพย์หมายความว่ามันเป็นซอฟต์แวร์มันเป็นนามมันเป็นความอะไรยึดถือท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเรามีสินทรัพย์อื่นๆใดๆโอเคจะไม่ได้กู้เงินใครมานี่เงินของฉันเองนะนี่คือสิ่งที่เรามีถูกไหมนี่คือความสุขที่เราจะได้การที่เรามีเงินมีสินทรัพย์เหล่านั้นมีอันตรายซ่อนอยู่ไหมว่าอันตรายซ่อนอยู่เนี่ยคือพวกบ่วงพวกเบ็ดบ่วงเบ็ดในอันตรายที่ซ่อนอยู่คือสินทรัพย์นั้นคืออะไรคือความยึดถือไงท่านผู้ฟังถ้าเรายึดถือในสินทรัพย์นั้นเงินทองนั้นคุณจะลืมตัวคุณจะประมาทคุณจะเผลอคุณจะมัวเมาเมื่อประมาทมัวเมาเผลอแล้วอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังคือสินทรัพย์เหล่านั้นน่ะมันไม่เที่ยงหมายความว่าบางทีมันหายไปได้นะทีนี้ถ้าบอกว่ามันหายไปแบบดอกเบี้ยเนี่ยมันเร็วหน่อยมันเห็นชัดเพราะว่าพอดอกเบี้ยมันทบต้นขึ้นทบต้นขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้ยอดเงินทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันเริ่มมีปัญหาเห็นได้รวดเร็วแต่ถ้าบอกว่าเราบริหารจัดการดีไอ้ความรวดเร็วนั้นมันอาจจะช้าอาจจะเห็นได้ไม่ชัดแต่มันจะมีจังหวะที่เห็นได้บ้างมาบ้างเช่นเกิดสถานการณ์สงครามอย่างเงี้ยหรือโควิดอย่างเงี้ยอะแล้วเกิดโอ้เศรษฐกิจพังเลยนี่คือไม่เที่ยงละมันมาละเห็นละนี่คือโทษที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์นั้นคือความที่มันไม่เที่ยงนะท่านผู้ฟังพอเป็นอย่างนี้แล้วทำไง worst case ถ้าเปรียบเทียบกับลิงหรือกวางคือถูกนายพรานฆ่าตายนะในกรณีนี้ของคนที่ยึดติดในสินทรัพย์ก็คือทำไรทำชั่วได้ทุกแบบถ้าทำชั่วได้เมื่อไรโอ้นี่คือตายแล้วคือไม่รอดแล้วไม่รอดไปสู่สวรรค์แต่ว่าตกลงไปสู่นรกอย่างนี้คือทำชั่วอย่างนี้นี่คือติดกับดักหลักเราเรียกว่าเป็นบ่วงที่เป็นของทิพย์เพราะฉะนั้นถ้าเราดูรูปแบบนะท่านผู้ฟังเงินทองเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวเลขมีสูตรคำนวณเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเวลามีเคสเยอะแยะที่ถูกบีบคั้นกันเรื่องเงินทองดอกเบี้ยนี้เอาบางคนไม่ได้เป็นเงินกู้เป็นดอกเบี้ยก็เป็นเงินสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ว่ามรดกเนี่ยฟ้องร้องกันแย่งกันมีการฆาตกรรมกันก็ด้วยไม่ใช่เงินกู้นั่นน่ะสินทรัพย์เป็นมรดกนะเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านจึงจัดเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการได้เรือลาบลอลิงสละอาหอสำเภานะท่านฟังไม่ใช่ลาบแบบลาบเป็ดลาบหมูลาบก้อยมันกินอร่อยไม่ใช่งั้นนะแต่มันลอลิงสละอาบอใบไม้แต่ลาบที่เป็นการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของครอบครัวด้วยนะการได้ครอบครัวเช่นคุณมีสามีหรือภรรยาที่รักมีลูกชายหรือหญิงที่รักการมีครอบครัวแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการได้คุณได้มาแล้วเนี่ยอันตรายที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมที่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นบ่วงเป็นเบ็ดบ่วงของมนุษย์คือดอกเบี้ยบ่วงของทิพย์คือความยึดถือความยึดถือในเงินทองนั้นที่มันได้เป็นเงินกู้ที่เราได้มาสิ่งของนั้นครอบครัวนั้นถ้าเรามีความยึดถืออันตรายมันซ่อนอยู่มีความยึดถือแล้วไงแสดงว่าเราเผลอเราลืมตัวเราประมาทมัวเมาพอเผลอลืมตัวประมาทมัวเมาเสพสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ระมัดระวัง ความยึดถือมันเกิดขึ้นมันพอกพูนนี่ถูกรัดนี่ตอนแรกไม่รู้ตัวแต่พอเกิดความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนในครอบครัวเกิดป่วยขึ้นมาหรือตายไปหรือต้องแยกย้ายไปมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจใดหนึ่งเกิดขึ้นเราจะเจ็บเลยตรงนี้ความเจ็บปวดตรงนี้มันเกิดตรงที่คุณเริ่มดิ้นแล้วพอมันรัดแน่นเข้าแน่นเข้าอ้าวเฮ้ยโดนรัดนี่ว่าดิ้นปึ๊กเหมือนกวางนี่ถูกรัดด้วยบ่วงแล้วสายเนี่ยเส้นเชือกรัดนี่มันเป็นเส้นเอ็นเหนียวยิ่งดิ้นมันยิ่งขูดมันยิ่งตัดตัดจากผิวเข้าไปถึงหนังหนังถึงเนื้อเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกเวลาเรายิ่งแบบเครียดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งเครียดโอ้มันยิ่งรัดหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าแล้วถ้าบอกว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นงมงายอ่ะเกิดไปในสายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเชื่อผิดโอ้ตกไกลเลยตายไปตกนรกอีกแก้ปัญหาก็ไม่ได้วนเวียนกลับมาที่เก่าบาปอกุศลทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นได้ท่านเจริญอธิบายถึงเรื่องของลาภการได้ทั้งหลายมีเงินทองสิ่งของครอบครัวเป็นต้นยศตำแหน่งชื่อเสียงคำสรรเสริญเยินยอความสุขทั้งหลายท่านผู้ฟังนี่แหละคือกับดักจะบ้าไปแล้วนะกามทั้งหมดกามหมายถึงความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายทั้งหมดเป็นกับดักที่มารวางไว้แล้วในโลกนี้เป็นบ่วงเป็นกับดักทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์มนุษย์บางประเภทท่านผู้ฟังก็ตกเป็นเครื่องมือของมารมนุษย์ที่ตกเป็นเครื่องมือของมารนั้นก็จะมีแนวความคิดใช้เครื่องมือของมารนั่นแหละมาจัดการอย่างเช่นคนที่คิดระบบเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยนะจะว่าไปแล้วเขาก็ฟังเสียงของมารนั่นแหละเฮ้ยคิดดอกเบี้ยสิมันก็ถูกหลักการอยู่นะระบบบัญชีมันถูกอยู่เนี่ยคุณมีบุ๊กคุณใส่ไปตรงนั้นนะดอกเบี้ยคือแอสเซทนะอีกฝั่งนึงเป็น liability เขาคิดจ่ายไปเรียบร้อยเขาได้ยินเสียงของมารนะก็ถึงทำเงินได้ก็คือเหมือนขุนมองเบี้ยแบบหนึ่งมองควีนมองบิชอปม้าโคนอีกแบบหนึ่งขุนใช้ม้าโคนเป็นเครื่องมือแบบหนึ่งในการทำงานประเภทที่ไปกำจัดคนอื่นใช่ไหมเบี้ยก็ใช้เป็นเครื่องมืออีกแบบหนึ่งในการที่จะให้ไปตายซะเพื่อที่จะล่อคนอื่นเข้ามาในกับดักเหมือนการมารใช้เครื่องมือคือคนบางประเภทในที่นี้คือจะเป็นพวกแบบพวกอีลีทพวกที่มีเงินมีทองสร้างเครื่องมือแบบนี้ได้แล้วก็ไปหาคนที่เป็นเบี้ยมาในการที่จะมาเอาเงินกู้นี่คือบ่วงที่เป็นของมนุษย์มนุษย์ก็เป็นคนสร้างจากที่มาเป็นคนกำหนดไว้และบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์บ่วงที่เป็นของทิพย์ก็คือความยึดถือในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะยึดถือในสุขทั้งที่เป็นของมนุษย์เช่นเงินทองชื่อเสียงยศตำแหน่งคุณมีเงินเดี๋ยวนี้ก็ซื้อยศตำแหน่งได้แต่ถ้าไม่มีเงินนะไม่ขึ้นนาแปลกนาก็จะอยากจะมีตำแหน่งทำไมก็ต้องมีเงินเงินมันก็เลยไปติดกับดักอีกบางคนขึ้นมาได้ด้วยความสามารถจริงๆอาจจะไม่ติดบ่วงของมนุษย์ก็ไปติดบ่วงของทิพย์คือความยึดถือในเรื่องของกามนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกฝั่งขอให้มันเป็นกามเถอะกามนะคืออะไรคือความยินดีพอใจเพลิดเพลินที่ไปใน5อย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นและกายอะไรที่เป็นสัมผัสรู้ได้ทางกายเสียงฟังได้ทางหูภาพเห็นได้ทางตากลิ่นรู้ได้ทางจมูกตามห้าอย่างเนี่ยมันคือกับดักของมารแล้วเราจะ หลุดออกจากกำดักนี้ได้ยังไงท่านเปรียบเทียบไว้กับกวางประเภทที่สองท่านผู้ฟังสองเขาเห็นความพินาศวอดวายของกวางประเภทที่หนึ่งเขาก็เลยโอ้ยงั้นฉันไม่กินหรอกรู้แล้วไอ้พวกสวนผักนี่มันปลูกไว้เพื่อที่จะเป็นกับดักเห็นกวางพวกนั้นแล้วถูกเสียบหลังตายเส้นเลยเขาก็ไม่กินกวางประเภทที่สองนี่ก็เลยหนีเข้าไปในป่าลึกๆไม่กินอาหารที่เขาปลูกเอาไว้ทีนี้พอไปอยู่ป่านานๆแล้วเป็นไงทุกหวังมันไม่ค่อยมีอะไรกินดิมันอดอยากปากแห้งร่างกายสู้ผอมเศร้าหมองผ่านไปหลายปีเข้าก็เลยมาคิดว่าโอ้ร่างกายเราแย่แล้วทำไงตอนนี้งั้นเราก็ต้องไปกินซะหน่อยนึงอะไปซะหน่อยนึงระวังแล้วกันแต่พอกลับมาคราวนี้กินระวังที่ไหนแล้วกินไปมันลืมตัวก็เสร็จอีกเหมือนกันเสร็จแบบกวางประเภทที่หนึ่งไอ้ที่คือว่าจะรอดก็เสร็จอีกเหมือนกันอันนี้จะเปรียบเหมือนกับคนที่เห็นโทษของกามล่ะอย่างเราอยู่ครองเรือนเห็นโทษของกามก็เลยอยากจะมาเป็นนักบวชเป็นนักบวชชั่วคราวก็ไปปฏิบัติธรรม5วันบ้าง7วันบ้าง30วันบ้างเอาแล้วแต่คอร์สแต่ละประเภทบางคนไปบวชเลยแต่พอไปบวชหรือไปปฏิบัติธรรมแล้วได้ก็ได้บ้างก็มีไอ้ที่ไม่ได้มันก็มีไอ้จังหวะที่ไม่ได้เนี่ยโอ้ยทำไมเราไม่ได้นะก็เลยท้อแท้ท้อถอยนะกลับไปเป็นคฤหัสถ์เหมือนเก่าแล้วก็หมดคอร์สแล้วจึงกลับไปอยู่ครองเรือนกลับไปอยู่ครองเรือนก็ทำตัวเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิมนี่คือมันไม่มีการพัฒนาจากการไปปฏิบัติธรรมมาทำตัวเหมือนเดิมคือโกรธยังไงก็ยังโกรธเหมือนเดิมด่าคนยังไงก็ยังด่าคนเหมือนเดิมมีอกุศลแล้วทำยังไงก็ยังมีอกุศลแล้วทำเหมือนเดิมไปปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยบวชมาแล้วแล้วก็ไม่เห็นมันจะมีดีอะไรลาสิกขาไปอยู่ครองเรือนเหมือนเดิมแล้วก็ทำไม่ดีเหมือนเดิมผิดศีลอีกด้วยซ้ำบางทีเอาเป็นไม่ดีไปก็มีนี่คือประเภทที่สองส่วนความประเภทที่สามดูฟังเขาก็ระมัดระวังยิ่งกว่า1และ2เพราะเขาเห็นความไม่ดีอะไรใดมันขึ้นแล้วมีเคสมีตัวอย่างอะไรเนี่ยเขาก็เลยไม่มากินผักที่นายพรานปลูกไว้ไปอยู่ป่าเนี่ยพยายามอยู่ให้ได้ไม่กลับมาแบบเหมือนกวางประเภทที่สองเพราะรู้ว่ากลับมาเนี่ยก็พังแน่นอนไม่กลับทนอยู่ไปนายพรานเขาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊กวางประเภทที่สามนี่ทำไมมันไม่มากินเหยื่อนะไม่เหมือนกวางประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคราวนี้นายพรานเขาก็ไม่ได้เป็นดักอยู่เฉพาะในสวนผักแล้วเขามาวางกับดักนี่ข้างนอกเลยนอกสวนผักเลยคือเขาวางเป็นตะข่ายดักเอาไว้ไม่ได้วางเป็นบ่วงล่ะบ่วงนี่มันทีมันอาจจะดิ้นรุดยากใช่ไหมข่ายนี่มันอาจจะดิ้นรุดได้ง่ายแต่มันมาวางข้างนอกได้เขาก็เลยมาวางตะข่ายอยู่ข้างนอกผู้ในปราณเพราะก็ว่ากวางประเภทที่สามนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าไม่เข้าไปกินเหยื่อในสวนผักก็จริงแต่ว่ามาติดข่ายอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นอุปมาบุฟังเปรียบเทียบกับบุคคลประเภทที่สามดีกว่าโอเคฉันเห็นโทษของกามแล้วฉันไม่ไปติดเหยื่อติดบ่วงใดๆของนายพรานละเงินกู้ฉันก็ไม่กู้สินทรัพย์ฉันก็พอมีพอกินฉันก็ไม่ไปยึดถือเรื่องชื่อเสียงใดๆมีก็มีไม่มีก็ไม่ว่าอะไรอยู่มีความสุขธรรมดาไปได้บางทีฉันก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ดีจุดที่ดีก็มีใช่ไหมแต่จุดที่จะไปติดกับดักแบบที่สามที่บ่มาพระพุทธเจ้ายกไว้เป็นประเภทบ่วงที่เป็นทิพย์ก็คือมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบรรลุนิพพานเช่นโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างตายแล้วต้องมีเกิดเท่านั้นไม่มีเกิดไม่มีพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสายที่จะไม่ไปนิพพานได้ไปไม่ได้ไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็หลุดพ้นไม่ได้คิดว่าจิตก็สงบดีอยู่นะ เออแต่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่เกิดคือเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติใดๆก็ตามมาหมดติดตามอีกเหมือนกันนี่เป็นบ่วงที่เป็นทิพย์ประเภทที่สองบ่วงทิพย์ประเภทแรกนะคือความยึดถือใช่ไหมบ่วงทิพย์ประเภทที่สองคือมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตไปคลายเคลื่อนไปแต่ความประเภทที่สี่ท่านผู้ฟังอันนี้รอดได้ความประเภทที่สี่คืออะไรคือเห็นความพินาศย่อยยับของกวางประเภทที่หนึ่งสองและสามแล้วแกก็เลยพยายามทำแบบกวางประเภทที่สามไงคือไม่เข้าไปกินเหยื่อในสวนผักนายพรานเขาก็มาคิดนะเขาคิดว่าเฮ้ยกวางประเภทที่สี่นี่ทำไมมันมากินเหมือนหนึ่งสองแล้วมันก็ไม่มาติดอะไรเหมือนพวกสามด้วยนะติดตะไคร้ระวังไว้ก็ไม่แม่แต่ว่าถ้าผมว่าเราไปทำให้มันตกใจคือเราจะตีไม้ขึ้นให้มันตกใจขึ้นแต่พอมันตกใจแล้วมันก็คงจะมาติดบ่วงเราบ้างแต่ม้าเขาก็กลัวเหมือนกันระวังเพราะว่าเขาไม่เห็นทางมาทางไปของประเภทที่สามแล้วก็สี่เนี่ยนะแต่เขากลัวว่าไอ้ประเภทที่สี่ถ้าเราทำให้มันตกใจไอ้ประเภทที่สามเนี่ยมันติดกับตะข่ายแล้วไงแต่ถ้าประเภทที่สี่เราใช้ให้มันมาติดกับตะข่ายอีกเนี่ยถ้าเราตีให้มันตกใจปุ๊บเดี๋ยวมันกระโดดหนีตกใจแล้วพวกหนึ่งสองสามก็หนีไปด้วยโอ้ถ้างั้นลาภเราจะหายหมดหนึ่งสองสามก็หายหมดเอาวะปล่อยพวกสี่ไปแล้วกันพวกนายพรานเขาก็เลยวางเฉยในฝูงเนื้อประเภทที่สี่นั้นเสียนี่เป็นอุปมานะอุปมาคือคนประเภทที่สี่ที่ว่าหลีออกจากกามแล้วโอเคฉันมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายฉันก็เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงตำแหน่งไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงฉันก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างบางทีไปบวชชั่วระยะหนึ่งบ้างไปบวชเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิหาความสุขในภายในตรงนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันไม่ไปหากามทำความเพียรในการปฏิบัติทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วกลับมาหากามอีกเหมือนประเภทที่สองแต่ทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วก็ไม่ไปติดบ่วงมิจฉาทิฏฐิเหมือนประเภทที่สามแต่ทำความเพียรในการปฏิบัติแล้วได้ความสุขในภายในนี่คือต่างหากที่สำคัญได้ความสุขจากในภายในคือความสุขที่เกิดจากสมาธิขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พอได้แล้วทุกฝั่งความสุขเหล่านี้คือที่ที่มารมองไม่เห็นที่ที่มารตามไปไม่ได้เป็นที่ที่มารจะตาบอดคือจากสมาธิฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ถ้าเราปฏิบัติจนได้จิตที่เป็นสมาธินั้นทั้งหมดมารมองไม่เห็นแล้วมันไม่ต้องการมาตามรังควานด้วยนะเพราะว่าถ้ามันมาตามรังควานเรานี่เดี๋ยวประเภทอื่นนี่มันตกใจแล้วมันหนีเข้าไปตรงความสุขจากชั้น1 2 3 4มันก็ไม่ได้ช่องอีกมันก็จะเงียบๆเลยมันก็จะไม่มาตามกวนเราเลยกวางประเภทที่4เนี่ยจึงรอดพ้นจากเงื้อมมือของนายพรานไปได้เราจึงจะรอดพ้นจากเงื้อมมือมารได้เพราะอะไรด้วยจิตที่เป็นสมาธิหาความสุขจากในภายในเอาท่านผู้ฟังอย่าไปเอาความสุขจากภายนอกนั่นคือกามที่จะเป็นกับดักเป็นเหยื่อเป็นบ่วงของมารเป็นบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นบ่วงทั้งที่เป็นของมันมีอันตรายซ่อนอยู่ในนั้นอย่าไปเสพกามเลยท่านผู้ฟังที่จะหาความสุขทางตาทางหูเราก็ทำไปหมายถึงว่าคุณมีอาชีพก็ทำไปใช่ไหมทำก็ทำเต็มที่นั่นแหละอย่าขี้เกียจเพราะขี้เกียจเป็นสิ่งไม่ดีหรือยกตนข่มท่านคิดว่าเราดีแล้วเราเก่งแล้วมีชื่อเสียงมีความสำเร็จก็เลยเล่นพักเล่นพวกนี่เป็นความไม่ดีละแต่เราไม่ไปติดยึดในชื่อเสียงในความสำเร็จนั้นไม่ติดยึดคือไม่ติดในบ่วงที่เป็นทิพย์ทำอะไรที่ควรทำเราก็ทำไป สิ่งดีควรทำเราทำสิ่งไม่ดีควรเว้นเราเว้นการทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นจิตใจเราอยู่ในช่องในทางไปตามความสงบในภายในมันทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดเราจะมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีเงินทองได้ไม่มีปัญหาเสพสิ่งนั้นโดยที่เห็นโทษตามประกอบความระมัดระวังไม่ประมาทหาความสุขในภายในทดแทนอย่าไปเห็นความสุขทางกามนั้นว่าเป็นสิ่งมั่นคงยั่งยืนมีได้ต้องเห็นโดยความที่มันเป็นอันตรายเราจึงจะสามารถอยู่ในโลกนี้นะทุกฝังได้อย่างที่ปลอดภัยพอสมควรสำหรับผู้ที่ยังต้องบริโภคกามเป็นคารวาใช่ไหมเดี๋ยวกินข้าวเย็นเดี๋ยวไปงานเลี้ยงเดี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศมีความสุขนั่นนี่อย่างน้อยก็รักษาศีลนี่มันได้ครับอย่างน้อยก็ต้องมีความสุขในภายในได้บ้างความสุขที่เกิดจากสมาธิอย่าไปติดบ่มิจฉาทิฏฐิเราจะรอดพ้นจากกับดักทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์ดายและถ้าเราเป็นคนมีเงินมีทองนะท่านผู้ฟังเราก็จะเป็นคนมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีที่เป็นคนดีทำเพื่อคนอื่นเป็นที่พึ่งของสังคมได้ถ้าเราเป็นคนที่มียศตำแหน่งนะแล้วเราไม่ติดอยู่ในบ่วงที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษย์นะคนที่มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่ที่ดีนั้นจะเป็นหัวหน้าที่ดีจะเป็นที่พึ่งของลูกน้องจะสามารถทำเพื่อสังคมส่วนรวมได้อย่างดีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเรื่องของโลกธรรม8เอาไว้โลกธรรม8คืออะไรได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อันนี้เป็นธรรมดาของโลกเป็นเหยื่อของโลกที่เขาวางเอาไว้ก็เรียกเป็นโลกธรรมคนที่จะติดอยู่ในโลกก็จะติดอยู่ตรงนี้แหละยินดีในลาภยินร้ายในเสื่อมลาภยินดีในยศยินดีในสรรเสริญยินดีในสุขยินร้ายในความเสื่อมยศในนินทาในทุกข์ยินดียินร้ายมันก็ติดกับดักนั่นเองแต่อริยสาวกตมฟังคนประเสริฐคนฟังธรรมคนที่มีการใคร่ครวญมีปัญญาเป็นลิงฉลาดเป็นกวางฉลาดมองเห็นแล้วว่าเอ้ยนี่เป็นเหยื่อนี่มาได้ลาภมีเงินมีชื่อเสียงมีครอบครัวมีความสุขก็ไม่ได้ยินดีในสิ่งนั้นนั่นคือไม่ติดละเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ไม่ยินร้ายคือไม่ติดเหมือนกันไม่ติดทั้งยินดีไม่ติดทั้งยินร้ายอันนี้คือเหนือจากบ่วงธรรมดาเลยนี่ไปฉิวหลุดพ้นได้เป็นผู้ที่อยู่เหนือจากโลกธรรม8เพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังทั้งเคสตัวอย่างจากในช่วงไต่ตามทางได้ฟังทั้งหนทางแก้ไขการปรับตัวแปรหมวดธรรมะใดๆที่จะนำมาใช้ได้ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเรามาเปรียบเทียบในตัวเราดูท่านฟังมันมีกับดักอะไรที่อยู่รอบตัวเราบ้างเต็มเลยท่านฟังเต็มเลยแม้แต่พระนี่ก็มีอาจจะน้อยหน่อยเช่นนะไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้จะมียศตำแหน่งเงินเดือนใดๆเหมือนกับอย่างคารวาสที่เขามีกันเยอะๆอย่างนี้แต่ก็มีเหมือนกันนะอยู่ในโลกยังไงก็มีโลกธรรมมีแล้วยังไงใช่ไหมคุณมีกับดักอยู่รอบตัวเหมือนเข้าไปสู่ดงของหนามเล็บแมวแล้วอ่ะต้นหนามเล็บแมวนี่เราจะต้องดูช่องทางให้ดีเราจะไปช่องไหนมันจะโดนกระเทือนไปหมดอ่ะแต่มันมีช่องอยู่ตมบังช่องที่เราจะรอดไปได้ช่องนี้นั้นจะประกอบด้วยองค์8ประการอันประเสริฐนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไปจนถึงสัมมาสมาธิมาตามช่องนี้ท่านผู้ฟังมันจะมองไม่เห็นมันจะทำอะไรไม่ได้จะไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินเอาไว้คนที่มาตามทางนี้นะสบายเลยจะไม่ซึมเศร้าจะไม่มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นหนี้เขาก็ค่อยปลดหนี้ไปมีเงินทองยศตำแหน่งก็ไม่ยึดติดยึดถือ ทำประโยชน์เพื่อชาติเพื่อส่วนรวมได้คือไม่ใช่ว่าคนจะไปเดินตามมรรคแปดแล้วเป็นหนี้ไม่ได้นะก็มี

0: มหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่เร่งคุมสถานการณ์เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อช่วงดึกวานนี้โดยคนร้ายมุ่งเป้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแรงระเบิดสร้างความเสียหายกับโครงสร้างในปั๊มน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีรายงานเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในลักษณะเรียกกันอีก2จุดประกอบด้วยเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเหตุโจมตีสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปิยาอำเภอยะริงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากจุดนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้ส่วนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

0: เปิดบริการออนไลน์ครบวงจรยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
1: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบระบบดังกล่าวรองรับการดำเนินธุรกรรมที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาทิการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: แคนาดายิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 สตีเฟนยูสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันจันทร์ด้วยนะคะสดใสกันตั้งแต่เช้าเพราะว่าชาวกรุงเทพมหานครและพัทยา
0: ค่ะ
1: ยิ้มรับต้อนรับผู้ว่าคนใหม่แล้วก็
0: นายก
1: พัทยาก็จะเป็นนายกคนใหม่ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุวิทย์สมนัทด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมนิวมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแดนอักเดชคภิระน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์และน้องฟิวเดชาธรชัยโสดาค่ะ
0: ค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นอกเหนือจาก FM 92.5 MHz นะคะหรือว่า AM 819 891 GHz เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศหอกระจายข่าวช่องทางออนไลน์ก็จะมีที่ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนได้นะรวมถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะค
1: ะ
0: เลื่อนผ่านเห็นเรา2คนก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยค่ะ
1: วันนี้รับรองเข้มข้นแน่นอนนะคะสำหรับข่าวสารที่จะมาอัปเดตนะคะโดยเฉพาะคนที่เมื่อคืนอาจจะหลับไปก่อนนะคะเพราะว่าเขานักพนันถึงประมาณกี่ทุ่มคุณ
0: ก็ประมาณ
1: 3ได้ไหม
0: 3 4ทุ่ม
1: ประมาณ
0: จริงๆเนี่ยเรารู้
1: เราลุ้น
0: เพราะว่าคะแนนเนี่ยนำห่างมาสักประมาณทุ่ม2ทุ่มละ
1: ทุ่มหนึ่งประมาณ6โมงกว่าเนี่ยก็นำห่างแล้วนะ
0: ชั่วโมงแต่เน
1: า
0: ะ
1: เอางี้ตั้งแต่เริ่มนับคะแนนเนี่ยหลายคนก็ไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยต้องมาอันดับ1แน่นอนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหลายคนก็บอกเป็นไปได้เหรอคุณมลิกาก็ตีตื่นขึ้นมานะแต่ว่าตีตื่นไม่ได้ตื่นติดนะ
0: ค่ะ
1: ก็ตีมาเป็นอันดับ2
0: ใช่แต่ว่าก็แซงหลายๆคนที่เป็นตัวเก่งขึ้นมาเหมือนกันก็ทำให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรรับบทเป็นเขาเรียกดึงดูดความสนใจเหมือนกัน
1: ใช่ก็ตื่นตาตื่นใจกันน่าดูนะคะเมื่อวานนี้นะคะส่วนพัทยาก็ได้รับท่านนายกท่านใหม่นะคะคุณเบียร์ปรเมศนะคะคว้าชัยนายกเมืองพัทยามา1สมัยอีก1สมัยก็แสดงว่าเป็นคนเดิมใช่ไหม
0: ใช่น่าจะใช่นะ
1: หรือว่าไม่แน่ใจนะคะ
0: ใครอยู่ในพื้นที
1: ่ในพื้นที่บ้างนะคะเขาบอกว่าคือคว้าชัยนายกเมืองพัทยาอีกหนึ่งสมัยแต่ไม่แน่ใจว่าสมัยที่แล้วใช่ท่านนี้หรือเปล่านะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ส่วนกรุงเทพมหานครก็มาอีกหนึ่งสมัยเหมือนกัน
0: แน่นอนก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเรื่องน
1: ี้
0: เพราะว่ามีข้อมูลมาอัปเดตกันจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็คะแนนเสียงด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปติดตามเราติดตามเรื่องของฝนฟ้าเพราะว่าช่วงนี้ยังคงโอ้โหฝนตกหนักอยู่เลยนะคะพี่กบโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนนทบุรีนะคะเช้านี้เนี่ยในช่วงเช้านี้ถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมนั้นพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยบางพื้นที่อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมืออาจจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่นะคะลาดเชิงเขาใกล้ทางที่น้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะตอนนี้สำหรับภาคใต้ค่ะไปดูกันหน่อยนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยนะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยในช่วงตั้งแต่วันนี้29มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมเนี่ย จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยนะคะคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรค่ะยังไงนะคะชาวประมงนะคะหรือว่าใครจะต้องออกเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะและเพื่อความปลอดภัยและการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลานี้ด้วย พราะว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่องทางต่างๆเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แอปพลิเคชันหรือว่าสายด่วน1182ก็ได้หรือจะติดตามที่สวทก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็จะมีการอัปเดตพยากรณ์อากาศทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังติดตามได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูอากาศวันนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
0: ค่ะ
1: มาจนถึงตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเมื่อวานก็ตกหนักเหมือนกันนะคะมาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะต้องเตรียมร่มไว้นะ
0: เ
1: พราะว่าฝนประมาณ 60% 70%
0: โอ้เยอะอยู่
1: อันนี้เยอะที่สุดในบรรดาแบบแต่ละภาคเลยน
0: ะ
1: มาดูภาคเหนือค่ะวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะส่วนภาคอีสานก็ 60% เหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเหมือนภาคอีสานเลยค่ะ 60% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยค่ะ 60% มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นประมาณ 70% เยอะค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรเหมือนกันนะคะก็อาจจะเรือเล็กเนี่ยงดออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ 60% ค่ะปริมาณฝนและกรุงเทพมหานครปริมณฑลชนะเลิศค่ะ 70% เตรียมร่มเสื้อกันฝนแล้วก็เผื่อเรื่องของการเดินทางไว้ด้วยนะ
0: ใช่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนยังดูเยอะอยู่เลย
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูปภ.ก็แจ้งเตือนเหมือนกันนะคะ43จังหวัดนะให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนยังคงมีฝนตกหนักเฝ้าระวังกันถึง3กรกฎาคมนะคะปภ.เองก็ได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการออกประกาศเตือนค่ะ43จังหวัดมาดูกันหน่อยภาคเหนือเนี่ยมี12จังหวัดนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือ12จังหวัดค่ะก็คือเลยอุดรนะหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีเฝ้าระวังกันไว้ค่ะส่วนภาคกลางนะคะ11จังหวัดก็คือตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีด้วยนะคะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะและยังมีภาคใต้ด้วยนะก
1: ็
0: จะมีชุมพรสุราษฎร์ระนองกระบี่พังงาภูเก็ตตรังสตูลค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็มีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้4จังหวัดนะก็จะมีระนองนะคะที่อำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเปอร์นะคะพังงาก็จะมีที่อำเภอเกาะยาวค่ะตะกั่วทุ่งนะท้ายเหมืองแล้วก็ตะกั่วป่าด้วยนะคะส่วนที่ภูเก็ตเขาเฝ้าระวังกันทุกอำเภอเลยค่ะกระบี่ค่ะกระบี่เฝ้าระวังที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็มีคลองท่อมนะมีเกาะลันตาคลองเหนือแล้วก็อ่าวลึกด้วยค่ะก็เจ้าหน้าเขาก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศปริมาณฝนในพื้นที่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่และถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของคลื่นลมแรงก็ให้ประสานการเข้าออกการประกาศติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะก็จะให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเล่นน้ำแล้วก็การเดินเรือด้วยก็เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ประกาศเตือนจากปภ.ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ถึงแม้ว่ามีฝนตกลงมานะคะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามนะคะแต่ว่าอากาศบางพื้นที่ก็อาจจะร้อนกรุงเทพมหานครก็เช่นกันนะคะ
0: ค่ะ
1: วันไหนที่ฝนยังไม่ตกช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหร้อนมากๆเลยนะคะแต่ร้อนยังไงเนี่ยยังไม่เท่าทางโซนยุโรป
0: ยุโรปนี้ประสบกับปัญหาใช
1: ่ใช่ค่ะมีหลายคนที่เป็นคนไทยแล้วเดินทางไปเที่ยวยุโรปหวังว่าจะไปเจอหิมะหิมะนะคะปรากฏว่าไม่เจอค่ะ
0: ผิดหวัง
1: ไปเจอแดดร้อนมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าเห็นหลายคนเขารีวิวนะคะบอกว่าไปโซนยุโรปเนี่ยต้องทำใจหน่อยนะเพราะว่าโรงแรมบางที่ก็จะมีแบบฮีเตอร
0: ์
1: มีทั้งแอร์ฮีเตอร์แต่บางที่เนี่ยเขาไม่มีแอร
0: ์
1: เขามีแต่ฮีเตอร
0: ์ใช
1: ่แล้วเขาบอกว่าได้พัดลมอยู่ครับแต่พัดลมที่ได้เนี่ยฉันเห็นนะที่เขารีวิวเน
0: ี่ยเล็ก
1: ตัวเล็กๆมินิที่ตั้งโต๊ะอ่ะบ้านเราก็ตั้งโต๊ะนะคะก็บอกว่าร้อนมากๆ41องศาหลายประเทศในยุโรปนะคะอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการค่ะจากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมนะคะสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานออกมาค่ะบอกว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ย อุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กเนี่ยรายงานบอกว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮุสนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กค่ะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดเนี่ยนับตั้งแต่มีการบันทึกไว้นะคะตั้งแต่ปี2417 37ถ้าเทียบกับบ้านเราก็สบายๆนะเราเจอ37ตลอดชีวิตอยู่แล้ว
0: นะคะเป็นพื้นฐานแต่ยิ่งหน้าร้อนเนี่ยเราแตะเลข4นะ
1: สบายๆ ทำใจไว้แล้วนะคะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมันเนี่ยเขาก็รายงานออกมาเหมือนกันค่ะคุณพลอยบอกว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมันเนี่ยค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสคือสูงกว่าเดนมาร์กอีกนะซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเยอรมันก็ว่าได้เหมือนกันค่ะส่วนทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอุตุนิยมวิทยาของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็รายงานเหมือนกันบอกว่าเมืองบาเซิลนะคะทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีอุณหภูมิถึง39องศาเซลเซียสค่ะนับว่าเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นเวลา3วันด้วยกันค่ะซึ่งยุโรปเองตอนนี้นะคะขณะนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮารานะคะกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวก็เผื่อทำใจไว้นะ
0: คือบางคนคิดว่าถ้าไปโซนนั้นเนี่ยต้องเตรียมเสื้อกันหนาวหรืออะไรโอ้โหเตรียมไปตอนนั้นก็คือตอนนี้เนี่ย
1: ใส่เสื้อสบายๆ
0: ใช่อาจจะต้องแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆบ้านเราแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเอามาดูเรื่องของผลการเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทมในปี2569เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้นะคะประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็มีการนับคะแนนกันในช่วงหลังจาก 17:00 น.ของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางกทมมีการแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกด้วยนะคะอย่างไม่เป็นทางการนะคะโดยคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครมีการแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ปี2569อย่างไม่เป็นทางการนะคะก็ใช้เวลานับคะแนนกันอยู่ประมาณ4ชั่วโมงค่ะโดยผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะปรากฏว่าคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงอยู่ที่ 1,444,914 คะแนนค่ะคิดเป็นร้อยละ 65.6 นะคะก็ได้รับการเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2แล้วนะคะพร้อมกับทำลายสถิติคะแนนสูงสุดของตัวเองในเมื่อ4ปีที่ผ่านมาด้วยนะในขณะที่คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะได้รับคะแนน 288,171 คะแนนค่ะตามมาอันดับที่3คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะได้รับคะแนนอยู่ที่ 176,934 คะแนนค่ะภาพรวมการใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทมนะคะก็จะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่มีสิทธิ์เลือกอยู่ที่ 4,428,644 คนค่ะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมา มีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ที
1: ่
0: 2,201,739 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 49.7 นะอีกนิดนึงจะถึงครึ่งแล้วน
1: ะ
0: แต่ก็ไม่ถึงนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยกกต.เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะ 70% ขึ้นไปแต่ว่าเมื่อวานนี้อาจจะติดด้วยหลายๆอย่างที่หนึ่งเลยก็คือสภาพอากาศฝนตกหนักมากในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคในอีกหนึ่งเหตุผลนะคะนอกจากนี้ค่ะการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย 4,384,693 คนแต่ว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์จริงๆอยู่ที่ 2,077,000 คนนะคะก็คิดเป็นร้อยละ 47.4 ค่ะผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้ก็คือครบทั้ง50เขตแล้วนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่พรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุด จำนวน22ที่นั่งด้วยกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภาของกรุงเทพมหานครเลยนะคะนี่เป็นการอัปเดตผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สกเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค่ะหลายคนก็ลุ้นกันนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่คะแนนออกมาแบบไม่เป็นทางการแล้วรู้ว่าคุณชัชชาติเนี่ยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะท่านก็โพสต์ข้อความผ่านทางFacebook ส่วนตัวของท่านนะคะบอกว่าแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ท่านเองก็บอกนะคะว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับนะคะในส่วนของในส่วนของคุณชัชชาติเองนะคะหลังจากที่ผลคะแนนออกมาเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวนะคะไปถามคุณชัชชาติเองก็ตอบข้อซักถามสื่อมวลชนนะคะถึงทิศทางการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในระยะที่44ปีข้างหน้านี้ไปเนี่ยหลังได้รับผลคะแนนเลือกตั้งแล้วนะคะอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยประมาณ 50% เท่านั้นนะ
0: คะ
1: นะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามแล้วรู้แล้วแหละว่าน่าจะได้แล้วแหละลุ้นกันนะคะท่านผู้ว่าชัชชาติเองนะคะก็บอกว่าจะเน้น2มิติหลักค่ะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการศึกษาควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองผ่านความโปร่งใสและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยตั้งเป้าไว้นะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดค่ะและประชาชนสัมผัสได้จริงด้วยในชีวิตประจำวันนี่แหละไม่ใช่เพียงแก้ขันการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้นแล้วก็เป็นการดึงดูดการลงทุนแล้วก็สร้างตลาดแรงงานที่เข้มแข็งให้แก่คนกรุงเทพมหานครทั้งทุกคนเนี่ยจะอยู่อย่างเท่าเทียมกันค่ะท่านคุณชัชชาติเองก็ย้ำนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำจุดอ่อนหรือว่าข้อโจมตีในหลายประเด็นแต่ว่าผลคะแนนที่ออกมาในวันนี้เนี่ยสะท้อนว่าประชาชนเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในทีมงานซึ่งตนเองเนี่ยพร้อมที่จะปรับปรุงตัวแล้วก็จัดการข้อกังขาต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนภารกิจเร่งด่วนในระยะ100วันแรกนะคะคุณชัชชาติบอกว่าการเปลี่ยนนโยบายหาเสียงให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนโดยจะมีการกำหนดค่าเป้าหมายผ่านระบบ OKR และKPI ค่ะเพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 80,000 คนเนี่ยขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกด้วยจากทุกสังกัดเลยโดยคุณชัชชาติมองว่าความหลากหลายในสภาเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็จะช่วยให้การตรวจสอบแล้วก็ดูแลเขตทุกเขตพื้นที่เนี่ยอย่างทั่วถึงไม่จำเป็นต้องมีเสียงข้างมากในสภาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณชัชชาติย้ำนะคะว่าการทำงานในวาระที่2นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีการท้าทายที่สูงมากค่ะเนื่องจากว่าความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานผลงานเดิมโดยยังคงยึดคติทำงาน
0: ค่ะ
1: 3ดับเบิ้ลเลยนะคะใช้ทรัพยากรให้น้อยแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุดค่ะเหมือนเช่นที่ได้หาเสียงไว้แล้วก็ย้ำว่าการดำรงตำแหน่งผู้ว่าในรอบนี้เนี่ยจะเป็นสมัยสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะก็มุ่งมั่นที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อตอบแทนความไว้ใจของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะ
2: ค่ะส่วนฝากฝั่งของพัทยานะคะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มเรารักพัทยาได้มีการแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะหลังจากที่มีการนับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นลงนะคะโดยทางด้านของคุณปรเมศงามพิเชษค่ะได้รับคะแนนเสียง 20,097 คะแนนค่ะส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาของทีมเรารักพัทยาทั้ง4เขตนะคะ24คนก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาบริหารเมืองพัทยาก็ได้คุณปรเมศก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ชาวพัทยามอบให้นะคะก็จะมีการตั้งใจพัฒนาเมืองนะคะแล้วก็อีกหลายเรื่องที่ยังสานต่อไม่สำเร็จก็จะทำให้เสร็จภายในเวลาที่ได้รับกลับมาทำงานสานต่อนะคะตั้งเป้าหมายทำงานสนองนโยบายเมืองท่องเที่ยวระดับโลกก็จะสร้างรายได้ในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตระดับสากลด้วยรวมไปถึงดูแลสิ่งแวดล้อมบริหารงานด้วยความโปร่งใสแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะก็อันนี้เป็นฝากฝั่งของพัทยานะคะนอกจากนี้นะคะที่กบก็คือใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะใครที่ติดภารกิจต่างๆติดธุระท่านสามารถแจ้ง เหตุความจำนงที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่าน5ช่องทางค่ะ
1: ค่ะ
2: นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้แหละ29มิถุนายนแจ้งได้ถึง5กรกฎาคมนี้โดย5ช่องทางก็คือแจ้งด้วยตนเองช่องทางที่2คือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนช่องทางที่3คือการจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนช่องทางที่4คือผ่านเว็บไซต์ค่ะ www.ect.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะคะและช่องทางสุดท้ายเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th ท่านเลือกช่องทางได้เลยแต่คิดว่าถ้าเว็บไซต์จะสะดวกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสะดวกท่านไม่ต้องเดินทางไปเองท่านก็แจ้งในออนไลน์ได้นะว่าท่านติดภารกิจติดงานไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้ได้จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในอนาคตในอนาคตเผื่อใครจะอยากสมัครเป็นสก
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านอะไรกำนันแบบนี้เดี๋ยวเราจะเสียสิทธิ์เนาะ
2: ใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพนะคะแล้วไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมไปชี้แจงนะแจ้งว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะมาติดตามความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีกันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กำชับให้รัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้ค่ะสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2000 ขออภัยค่ะปี2570นั้นมีวงเงินไม่เกิน 3,000 ขออภัยค่ะ3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนแล้วนะคะภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนด้วยค่ะโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการลงทุนระยะยาวค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะรัฐบาลเองก็ได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้เพื่อบูรณาการงบประมาณแผ่นดินค่ะร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วยนะคะการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือที่เรียกว่า PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund ค่ะการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนนะคะรวมถึงสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ 1.568 ล้านล้านบาทค่ะเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานของประเทศค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจัดสรรงบประมาณนี้ครอบคลุมทั้งหมด3เป้าหมายสำคัญหลักๆเลยนะคะก็จะมีการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำสิ่งแวดล้อมและการป้องกันยาเสพติดค่ะ2ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะและ3นะคะคือการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมโดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจำนวน 42,000 ล้านบาทและก็เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอีกกว่า 65,900 ล้านบาทค่ะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลเองยังคงยึดมั่นในหลักวินัยการเงินอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับวินัยการเงินการคลังค่ะโดยตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐเนี่ยกว่า 462,000 ล้านบาทค่ะเพื่อความโปร่งใสนะคะสำหรับประชาชนเองนะคะในฐานะที่หลายๆคนก็เป็นประชาชนนะคะที่สนใจสามารถไปร่วมต่อตรวจสอบแล้วก็ติดตามรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณชั่วโมงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะ
2: ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีการเข้าไปชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะติดตามได้นะทางสวทเราเองก็มีการถ่ายทอดเสียงเหมือนกันนะคะทาง AM นะคะก็ติดตามกันได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:31 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามนะคะในช่วงของตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นรองเลขาธิการกกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ได้กำชับผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งกันด้วยครับพี่น้องทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาว่าตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นมาของวันที่28มิถุนายนนั้นหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยามีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น113หน่วยก็เปิดดำเนินการลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เน้นย้ำบอกว่าให้ประชาชนนั้นตรวจสอบประเภทของบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนให้มันถูกต้องโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นใช้บัตรสีเขียวในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขเช่นเดียวกันส่วนเมืองพัทยาก็ใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขส่วนทางด้านการอำนวยความสะดวกนั้นทางกกต.ก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้จัดระบบตรวจสอบพิกัดหน่วยเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์พร้อมทั้งเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากสภาพอากาศแล้วก็ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเมื่อวันที่28มิถุนายนบอกว่าร่วมสังเกตการในการลงคะแนนการนับคะแนนและการรวมคะแนนกันด้วยหากพบการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถแจ้งหรือทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยได้เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องที่รัฐบาลได้พร้อมที่จะแจงงบประมาณปี2570ซึ่งเข้าสภาวันที่29มิถุนายน2569ชี้ว่าทิศทางใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดทางให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจการใช้งบประมาณในแต่ละด้านโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570 กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทหรือวงเงินไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องเพิ่มจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 0.2 จากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นประมาณปี2570จัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลพี่น้องประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวกันด้วยสำหรับการลงทุนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลเห็นว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วล่ะครับจึงได้วางแนวทางลงทุน plus ลงทุน plus นี่แหละครับโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบควบคู่กันไปทั้งงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือตัวย่อภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า PPP 3P นี่แหละครับและยังมีกองทุน Thailand Future Fund การส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI การอำนวยความสะดวกผ่าน Thailand Fast Pass ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยก็เพื่อให้เงินงบประมาณทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยอีกเรื่องนึงโดย Bloomberg ได้รายงานว่าประเทศไทยนั้นติดกลุ่ม Rising Star ห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในฐานะฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าสำนักข่าว Bloombergได้เผยแพร่บทวิเคราะห์อ้างอิงรายงานของ Veris Maplecroft บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับโลกเลยทีเดียวจากสหราชอาณาจักรซึ่งได้จัดให้ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศ Rising Stars หรือดาวรุ่งด้านห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกับอาร์เจนตินาและฟิลิปปินส์กันด้วยแล้วในรายงานยังระบุอีกนะครับว่าความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยนั้นลดลงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคในช่วง5ปีที่ผ่านมาขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมรองรับห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยมีจุดแข็งในด้านความเปิดกว้างของตลาดความเข้มแข็งของกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิทธิแรงงานซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญแหละครับที่นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนระยะยาวผลประเมินดังกล่าวนี้สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรม AI Semiconductor Electronics ขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลกันด้วยควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของภูมิภาคและครับแล้วล่าสุดนั้นทางรัฐบาลได้เปิดตัว Thailand Fast Passซึ่งบูรณาการการทำงานของ8หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเร่งรัดการอนุมัติและอนุญาตโครงการลงทุนช่วยปลดล็อกการลงทุนมูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็สร้างงานคุณภาพและก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเด็นบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพว่ายังไงทางรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพไม่ใช่แจกยาเพื่อความสวยงามนะครับมีระบบบริการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าตามที่มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการใช้ยากลุ่มยับยั้งการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวหรือ puberty blocker ในเด็กนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อสปสจก็ได้ชี้แจงแล้วว่าการดำเนินงานในปัจจุบันนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายของบริการนั่นก็คือบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายที่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ในการเข้าสู่กระบวนการยืนยันเพศสภาพและผ่านการประเมินสุขภาพองค์รวมจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วสำหรับกรณีผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปผู้รับบริการก็สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเองและหากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการทางสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพในบางกรณีมีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถของตนเองก็สามารถส่งต่อผู้รับบริการไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความชำนาญกว่าได้ครับโดยบริการนี้ไม่ใช่การแจกยานะครับไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามนะครับและก็ไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้โดยไม่มีระบบกำกับครับแต่ว่าเป็นบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นภายใต้สิทธิ์บัตรทองกลุ่มคนข้ามเพศก็สามารถเข้ารับบริการฮอร์โมนข้ามเพศได้ทั้งแบบยาเม็ดแล้วก็ยาฉีดกันด้วยโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลกันต่อไปเพื่อให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการคลี่คลายปมทับลานกันหน่อยว่ายังไงทางรัฐบาลเขาบอกว่าได้ออกมาคลี่คลายปมทับลานบอกว่าให้เดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่กับการรักษาพื้นป่าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่มันยืดเยื้อมายาวนานซะเหลือเกินโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและครับเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่9ทับ2569ว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้โดยสาระสำคัญของแนวทางการดำเนินการก็ประกอบไปด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งยังเป็นการจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปด้วยนะครับการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่เท่านั้นที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่มันแตกต่างกันออกไปไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆโดยอัตโนมัติได้นะครับคือของใครของมันที่ใครที่มันที่ไหนก็ต้องมีกฎเฉพาะที่นั่นแหละครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าการดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดกันต่อไปปล่อยไว้ไม่ได้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นต่อไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือตัวย่อสกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครภายหลังการลงคะแนนแล้วนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่า จากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากมายและได้ฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ด้วยว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครสะท้อนภาพรวมของประเทศไทยจึงอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลครับพร้อมทั้งได้เสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องสำคัญเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและของประเทศไทยในฐานะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญเลยครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกโดยประเทศไทยมีประสบการณ์ยาวนานเลยทีเดียวด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกันด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยก็ทำให้ประเทศไทยนี่แหละเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญในครั้งนี้ครับซึ่งการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยแล้วครับทั้งในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงซึ่งเราชาวไทยทั้งประเทศเรียกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพี่น้องกับการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยมิตรไมตรีในน้ำจิตน้ำใจของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตและการพัฒนาระบบการเงินโลกนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงท้ายนี้จะต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยเผื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพรักของผมทั้งหลายมีเรื่องจะร้องเรียนพบปัญหาต่างๆหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสเอ๊ะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังจะไปแจ้งใครบอกใครกันดีมาเชิญมาทางนี้ครับสามารถติดต่อช่องทางรับเรื่องแจ้งร้องเรียนพบปัญหาหรือแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนได้ผ่านหมายเลข1111114ตัวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำช่องทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111114ตัวจำให้มั่นจำให้ดี1111114ตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการที่จะร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องนั้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนแล้วครับยังไงก็ตามแต่ติดต่อได้ผ่านสายด่วน1111111114ตัวเบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.1111.go.th แอปพลิเคชันก็ที่ PSC 1111หรือจะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหมายเลข1111ทำเนียบรัฐบาลครับเรียกว่าทุกเรื่องร้องเรียนทุกข้อเสนอแนะและทุกเบาะแสจากพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายอันนี้ถือว่า มีความสำคัญเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริการของภาครัฐและก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายนั่นแหละครับและที่สำคัญก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับพี่น้องจำให้ขึ้นใจเด้อพี่น้องเด้อ1111111114ตัวร้องเรียนร้องทุกแจ้งเบาะแสเอาว่าแจ้งเข้ามาเลยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับเอาลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคอมเมนต์มารัวๆมากเลยค่ะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณทุกการแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไล
1: ค์
0: กดแชร์ให้นะคะนี่มีพี่บางคนนะคะบอกว่าอยากให้ต่างจังหวัดเนี่ยมีการเลือกตั้งผู้ว่าบ้าง
1: ที่บางคนอ
0: ย่างน้อยๆให้เลือกจังคุณอะไรคุณอลิเหรอคะ
1: ดิฉันนึกว่าเขาชื่อพี่บางคน
0: คุณอลินะคะ บอกว่าในอย่างน้อยเนี่ยอยากให้เป็นจังหวัดที่แบบว่าใหญ่ๆที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณพี่ประภาสวัสดีค่ะนครปฐมมืดอีกแล้วจ้า
1: เช้านี้นะคะหลายที่อาจจะฝนตกก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: พี่พานุมาตรค่ะสวัสดีนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณสุวิทย์คุณโชคนะคะพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะบอกว่าเพิ่งเลือกงานมานะคะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ค่ะพี่สุนทรน้องน้ำข่าวชัดเจนครับตีคองร้องข่าวนะสวัสดีคุณช่อเอื้องด้วยนะคะพี่สุเมธบอกแฟนตัวยงฟังอยู่ทุกวัน
1: อ๋อค่ะคุณพี่กุลนะคะก็ส่งดอกไม้มาคุณวนิดาคุณมารีนะคะสวัสดีทักทายกันทุกคนเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีพี่ดาวอรุณกมลนะคะสวัสดีพี่กุศลติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับ คุณพงษ์นเรศสวัสดีนะคะคุณจารินีใช่ไหมคะคุณจารินีสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณภูมิเดชาบอกว่าตีของร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมาศวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะทุกๆคอมเมนต์ค่ะสุดท้ายวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีการประกาศวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคค่ะแล้วก็ที่เตรียมที่จะเดินหน้าพัฒนาไทย LLM ค่ะที่เป็นโมเดลภาษาไทยเพื่อในอนาคตด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีนะคะได้มีการเปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Round Table ค่ะภายในงาน Mobile WorldCongress นะคะที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลไทยตอนนี้กำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI และเราก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงเรามีโครงข่ายนะคะ 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวนี้จะสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะโดยในปีที่แล้วนะคะปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยเนี่ยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 746,000 ล้านบาทถือว่าสูงที่สุดเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center นะคะแล้วก็บริการ cloud นอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังได้พัฒนา cloud กลางภาครัฐหรือว่าGDCC ค่ะเพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ค่ะไทย LLM เนี่ยนะคะเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของไทยเพื่อให้ AI สามารถที่จะเข้าใจภาษาไทยเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็บริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงนำระบบ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทั้งด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีท่านเน้นย้ำนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา AI เลยคือเรื่องของการไว้วางใจค่ะประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนจากทั่วโลกนะคะให้มาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเรามีข่าวอีกเยอะนะคะด้วยเวลาจำกัดค่ะวันนี้เราสองคนนะคะพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ยังมี Facebook Live ด้วยนะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมนะคะ
0: ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติศิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลูลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปาสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการ